0: เจอ1-1แอฟริกากลางเสมอโตโก1-1แองโกลาเสมอมอริเตเนีย1-1และอาเซอร์ไบจานแพ้มอนตา0-2ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีรายการ French Open 2026ที่ประเทศฝรั่งเศสประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศยาคูบเมนซิกนักเทนนิสมือ27ของโลกและเป็นมือ26ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กแพ้อเล็กซานเดอร์ซาฟาเรฟคู่แข่งชาวเยอรมันมือ3ของโลกและเป็นมือ2ของรายการ 1-3 เซต5-7 2-6 6-3 และ3-6สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนชีวิตคิดบวกสร้างพลังบวกสนับสนุนคนไทยมองโลกสดใสในทุกวันด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกานะคะน้ำมนรัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสาคนครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันเช้าวันนี้วันเสาร์ที่6มิถุนายน2569ครับ
2: ครับเป็นช่วงที่มีฟ้าฝนเทลงมาบางช่วงบางตอนเหมือนกันนะครับ
1: ครับก็อยู่ในช่วงหน้าฝนแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นฝนที่มาตามฤดูกาลนะครับชาวนาชาวไร่ผู้ที่เฝ้ารอคอยน้ำท่าในการทำเกษตรกรรมเนี่ยนะครับก็คงจะดีใจนะครับแต่สำหรับพ่อค้าแม่ขายที่จะต้องเปิดร้านรวงนะครับในช่วงเช้าๆแบบนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะริมทางนี่ก็อาจจะต้องเตรียมรับมือในช่วงหน้าฝนด้วยนะ
2: ครับแต่ว่าบางที่โดยเฉพาะตลาดนัดที่คนค่อนข้างที่จะเยอะเนี่ยนะครับหลายที่นี่เขาก็เริ่มที่จะทำที่กันฝนนะ
1: ครับ
2: ก็เพื่อที่จะช่วยให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายรวมไปถึงลูกค้าด้วยเนี่ยนะฮะไม่ต้องรับผลกระทบจากฝนที่ตกมากนักนะครับ
1: ครับ
2: อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าต้องลงทุนหน่อยครับคุณสุธีฮะ
1: แน่นอนฮะ
2: ครับ
1: ทุกปัญหาก็มีเพื่อไว้แก
2: ้ครับ
1: อาชีพก็มีอุปสรรคมีปัญหาอย่างเช่นนักร้องนะครับในช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับเวลาไปเปิดการแสดงที่ไหนเนี่ยนะครับก็ต้องลุ้นโดยเฉพาะการแสดงกลางแจ้งนะ
2: ครับนอกจากนี้การแต่งงานแต่งการเนี่ยเป็นยังไงฮะช่วงนี้เขาจัดกันไหมปกติไหม
1: จริงๆก็ได้ทุกเดือนนั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหน้าฝนก็อาจจะไม่นิยมจัดกลางแจ้งนะครับเพราะว่าเสี่ยงอาจจะเกิดฝนตกลงมาทำให้บรรยากาศของงานไม่ราบรื่นเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็จะมีสตูดิโอหรือไม่ก็สถานที่ที่รับจัดงานแต่งโดยเฉพาะนะครับซึ่งก็มี

0: ที่มุงบังเรียบร้อยนะครับแขกที่มาในงานก็ไปอยู่ภายในอาคารนะครับฝนตกอย่างไรนี่ก็ดำเนินต่อไปได้นะฮะ
1: นะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งเรื่องของการสร้างบ้านในช่วงหน้าฝนคนไทยก็ไม่นิยมนะ
0: ครับ
1: ก็เอาพ้นหน้าฝนกันไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากัน
0: ครับ
1: และโรคที่มากับหน้าฝนเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เรื่องของหวัดเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยนะตอนนี้เด็กเป็นกันเยอะครับคุณสุดีฮะต้องยอมรับในจุดนี้นะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วไข้หวัดใหญ่นะ
0: ใช่ครับมีคำที่เตือนออกมาเยอะจะเป็นข่าวปลอมก็มีนะในช่วงนี
1: ้
0: นะครับที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่างดการเดินทางแล้วก็กิจกรรมทุกประเภทเนื่องจากโควิดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่มีความร้ายแรงมากอันนี
1: ้
0: กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขยืนยันไม่เป็นความจริงนะครับ
1: มีการแชร์กันมาใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ในโลกออนไลน์เนี่ย
0: ใช่ครับให้ระวังในเรื่องของการเดินทางขอให้งดการเดินทางแล้วก็งดกิจกรรมทุกประเภทนะครับพูดง่ายก็คือพยายามจะสื่อกันว่าตอนนี้โควิดระบาดนะไข้หวัดใหญ่รุนแรงมากนะนะครับทำนองนั้นเนี่ยนะครับบางคนก็หวาดกลัวนะฮะก็ได้รับการยืนยันจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขว่าไม่เป็นความจริงปัจจุบันยังไม่มีการออกประกาศหรือว่าคำสั่งให้งดการเดินทางหรือว่ากิจกรรมทุกประเภทตามที่มีการกล่าวอ้างก็ขอให้ประชาชนได้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อป้องกันความสับสนแล้วก็การส่งต่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้องครับ
1: ครับก็ไปติดตามทางเพจต่างๆได้นะของกระทรวงสาธารณสุขนี่ก็มีนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ไทยรู้สู้โควิดนะจำได้ไหมฮะ
0: จำได้ครับ
1: โด่งดังมากในช่วงของโควิดนะครับ
0: ครับ
1: ก็ยังเผยแพร่ในเรื่องของโรคต่างๆที่แพร่ระบาดในเมืองไทยนะครับ
0: ครับทุกวันนี้ข้อมูลข่าวสารใดๆถ้าหากว่าเราเห็นว่าจริงหรือไม่จริงอย่างไรเห็นเขาแชร์กันเนี่ยนะครับก็พยายามสืบหาจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะฮะถ้าเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บก็แน่นอนครับไปดูเว็บไซต์หรือว่าแฟนเพจของกระทรวงสาธารณสุขหรือกรมควบคุมโรคนะฮะก็จะคอยอัปเดตข้อมูลให้ได้ทราบถึงความเป็นไปอย่างแท้จริงนะ
1: ครับถ้าไม่ชัวร์ก็อย่าไปแชร์นะครับ
0: ครับ
1: อ่านแล้วเอ๊ะมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรออันเนี้ยมันแพร่ระบาดหนักถึงขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ครับ
1: ต้องตรวจสอบกันสักหน่อยนะครับ
0: ครับเมื่อวานนี้ก็เป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาตินะฮะ5 มิถุนายนนะครับก็เป็นวันที่พาให้เราคนไทยนะฮะนึกถึงคุณค่าของข้าวและชาวนานะครับเราทั้งหลายก็เป็นลูกหลานชาวนานะครับปู่ย่าตายายหรือบรรพบุรุษของเราทั้งหลายส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนากันเกือบทั้งนั้นนะ
1: ครับเรียกว่าก็มีความรู้พอสมควรนะฮะ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็มีความรู้ในเรื่องของการปลูกข้าว
0: ครับ
1: นะทั้งนาปีนาปรังเนาะ
0: ครับแล้วก็มีความอดทนยิ่งกว่าความรู้ก็คือความอดทนนะครับเพราะว่าบางปีนั้นฝนไม่มาน้ำท่าไม่มีนะครับชาวนาก็เฝ้ารอคอยบางครั้งก็ต้องใช้วิธีการแบบสื่อสารไปถึงเทวดานะฮะมีการบวงสรวงมีการอ้อนวอนขอนะฮะให้เทวดามาช่วยด้วยนะครับก็เลยเกิดประเพณีขอฝนอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นแต่ว่าไปก็เป็นลักษณะของภูมิปัญญาเหมือนกับบรรยากาศที่น่าจะเป็นทุกข์แต่ว่าคนในชนบทก็หาวิธีการในการที่จะไม่ให้ทุกข์เกินไปนะครับมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันนะครับก็ในที่สุดก็ผ่านพ้นไปได้นะครับ
1: ครับพูดถึงเรื่องของความทุกข์แล้วเนี่ยนะครับหลายคนก็อาจจะเคยเป็นทุกข์จากการที่โดนพวกแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยหลอกดูดเงินไปนะฮะ
0: โอ้นี่ทุกข์เรียกว่าเกือบตายทั้งเป็นเลยนะฮะ
1: เงินที่เก็บมาบางคนเนี่ยนะฮะก็คือสะสมไว้ในช่วงกะว่าจะใช้ในช่วงบั้นปลายชีวิตนะให้พอหล่อเลี้ยงชีวิตได
0: ้
1: แต่ว่ามันโดนเข้าไปเนี่ยโอ้โหเข่าสุดเลยเนาะ
0: ครับใช่ครับ
1: ก็ยุทธการยุทธวิธีตอนนี้ก็คือหลอกให้รักใช่ไหม
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นกลยุทธ์นะที่เขาก็ทำกันสำหรับคนที่แบบอยู่บ้านอย่างเหงาๆนะฮะกำลังต้องการใครสักคนเข้าทางพวกนี้เลยนะครับ
0: โอ้นะครับอ่ะยังไงก็ตามถ้าเกิดว่ามีเสียงแปลก ที่โทรเข้ามาหาเนี่ยนะครับแล้วก็ทำท่าว่าจำได้ไหมอะไรเงี้ยนะฮะจำได้หรือเปล่าไม่ได้คุยกันนานไม่ได้เจอกันนานเลยลองท้าซิว่าใครนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ปรากฏว่าปลายสายก็เดานะฮะว่าเป็นคนนั้นว่าเป็นคนนี้บางทีก็สมอ้างไปเลยนะฮะว่าเป็นคนนั้นนะครับแล้วก็หลงเชื่อนะครับ
1: ครับเดี๋ยวนี้เขาก็พยายามที่จะเรียนรู้ข้อมูลของเราก่อนคือเขาเข้ามาสืบค้นในเบื้องต้นนะโดยเฉพาะทางโลกโซเชียลที่เราเล่นเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: บางคนนี่ก็อาจจะใจบุญสุนทานช่วยเด็กนักเรียนบ่อยๆนะ
0: ครับ
1: มิจฉาชีพก็มาในรูปของคุณครูแต่งตัวสะสวยเลยนะฮะ
0: ครับ
1: เข้ามาทักในอินบ็อกซ์เนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: นะชวนทำบุญบ้างสักพักเวลาตายใจก็ชวนให้ลงทุนเริ่มจากเล็กๆน้อยๆนะครับ
0: ครับตอนนี้นายกรัฐมนตรีก็เดินหน้าล้างบางสแกมเมอร์นะฮะรวมไปถึงนอมินีต่างชาติได้ตั้งคณะอนุกรรมการเนี่ยลุยปราบอาชญากรรมข้ามชาติหลังคดีไซเบอร์ลดกว่า 50% นะครับ
1: ครับ
0: ครับมีการประชุมกันนะฮะประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาตินะครับหารือสถานการณ์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีอาชญากรรมข้ามชาติในมิติต่างๆอย่างรอบด้านนะครับทั้งด้านความมั่นคงการบังคับใช้กฎหมายการเงินการฟอกเงินแล้วก็ภัยคุกคามทางไซเบอร์ครับ
1: ครับซึ่งที่ผ่านมาทางรัฐบาลก็เร่งดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยเฉพาะการปราบปรามกระบวนการสแกมเมอร์เครือข่ายยาเสพติดแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติซึ่งก็สามารถที่จะสร้างผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมนะครับ
0: ครับก็ลดไปเยอะนะคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยจาก 34,478 คดีก็เหลือ 16,920 คดีหรือลดลงประมาณร้อยละ50เลยนะ
1: มาดูความมูลค่าความเสียหายไม่ใช่เล่นๆนะฮะ
0: ครับ
1: มูลค่าความเสียหายเขาบอกว่าลดลงจาก 2,224 ล้านบาทเหลือ513ล้านบาทหรือว่าลดลง 63.2% ถึงกระนั้นก็ตามครับคุณสุธีฮะ
0: ครับ
1: แม้นี่ขนาดลดแล้วนะ
0: ครับ
1: ก็ยังเป็นหลักร้อยล้านอยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นมูลค่าความเสียหายของพวกแก๊งพวกนี้นะฮะที่ดูดเงินไปเนี่ยโอ้โหนะดูดกันไปเยอะนะครับ
0: ครับอันนี้ก็คือช่วงตั้งแต่ปีงบประมาณ69เนี่ยฮะก็คือตั้งแต่1ตุลาคมปีที่แล้วมาจนถึงวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็เรียกว่าช่วยเหลือเหยื่อได้ถึง808รายนะครับยังไงก็ตามนะครับก็ถือว่ายังมีนะฮะยังไม่หมดไปนะครับท่านนายกก็ชื่นชมนะฮะขอบคุณทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่ก็เลยได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ5คณะด้วยกันนะครับรวมกันขับเคลื่อนในเรื่องนี้ครับ
1: ครับก็เพื่อที่จะให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้แล้วก็มีการได้เสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อยแล้วก็พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยนะครับก็เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนแล้วนะฮะ
0: ครับนี่นะฮะเรื่องแบบนี้ก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาเวลาที่ได้ยินได้ฟังนะครับข่าวการหลอกลวงในรูปแบบใดๆรูปแบบที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่เห็นมาก่อนแต่ว่ามีคนเจอแบบนี้มาแล้วเนี่ยจริงๆเรื่องนี้ถ้าแชร์ได้ก็เป็นเรื่องที่ดีเพื่อระมัดระวังตัวนะครับถ้ามารูปแบบอย่างเงี้ยต้องระวังเอาไว้อาจจะสูญเงินเนี่ยสูญเงินเก็บมาทั้งชีวิตก็ได
1: ้ครับแล้วก็ยิ่งสมัยนี้นะฮะเทคโนโลยีพัฒนาไปไกลนะฮะ AI ก็เหมือนนะฮะ
0: ครับ
1: หลอกได้เนียนขึ้นนะครับเผลอไม่ได้เลยทีเดียวนะครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งด่วนเชื่อนะฮะถ้าเอ๊ะแปลกๆนะวิดีโอนี้ดูแปลกๆภาพนี้ดูแปลกๆใช่ AI หรือไม่อย่างไรเนี่ยก็ขอให้ตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนว่าอาจจะเข้าข่ายหลอกลวงก็ได้นะครับถามลูกถามหลานบ้างก็ดีนะครับ
1: ครับ
0: ลูกหลานเขาอาจจะมีประสบการณ์นะครับในการดูภาพหรือดูวิดีโอที่เป็น AI อะไรเงี้ยนะฮะคุณพ่อคุณแม่ที่เพิ่งใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่นานเนี่ยนะครับเพิ่งจะมีสมาร์ทโฟนเมื่อไม่กี่เดือนไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ย อาจจะยังไม่เชี่ยวชาญชำนาญอาจจะถูกหลอกได้ก็ให้ลูกๆช่วยดูด้วยก็ดีนะ
1: นะฮะข่าวสารทั้งหลายเรานั่งชมนั่งดูก็อย่าว้าวไปซะทั้งหมดนะฮะ
0: ครับ
1: ให้มีลูกตะหงิดใจมั่งนะครับมีลูกเอ๊ะบ้างก็ดีเหมือนกันนะครับ
0: ใช่ครับถ้าเกิดว่าไปประสบพบเจอนะฮะเรื่องราวที่เป็นความอะไรนะความเดือดร้อนของเพื่อนมนุษย์นะครับถ้าเราพิจารณาแล้วเนี่ยว่าเป็นเรื่องที่ควรจะช่วยทันทีนะครับในลักษณะของจิตอาสานะครับ อย่างเช่นทหารที
1: ่
0: กรมทหารราบที่29ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ครับเขาทำดีนะโอ้นี่ช่วยชีวิตคนเลยนะฮะคร
1: ับ นะฮะสองคนที่ว่านี้สองท่านที่ว่านี้ก็มีก็คือร้อยโทวีรยุทธ์ต้นกวาวแล้วก็จ่าสิบเอกโอริสกลิ่นจันนะครับ
0: ใช่ครับอันนี้สังกัดกองพันกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่29นะครับวันก่อนมีการมอบรางวัลจากผู้บังคับการกรมทหารราบที่29พันเอกพันศักดิ์เพียวพาณิชย์นะฮะมอบรางวัลให้กำลังพลทั้ง2นายนี้นะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวว่าทำดีต้องได้ดีนะฮะเป็นที่พึ่งของประชาชนว่าแต่ว่านะฮะทหารทั้ง2นายนี้ไปช่วยเหลือประชาชนอย่างไรฮะ
1: ครับก็คือจากกรณีที่ทั้ง2คนเนี่ยนะฮะทั้ง2นายได้เข้าไปช่วยเหลือบุคคลซึ่งพยายามที่จะก่อเหตุทําร้ายร่างกายตนเองด้วยการรมควันภายในรถยนต์ส่วนบุคคลนะฮะ
0: โอ้ครับ
1: ก็เข้าไปช่วยเหลือนะจนสามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็นําตัวส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยนะฮะ
0: ครับ
1: คือถ้าไม่ไปเจอคือบางคนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงช่วยยังไงเนี่ยก็ช่วยไม่เป็นเหมือนกันนะฮะ
0: ครับ
1: คือดูแล้วก็เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะฮะแสดงว่าทั้งสองนายนี่ก็มีความรู้พอสมควรนะครับ
0: แล้วก็เป็นคนช่างสังเกต
1: ครับ
0: นะครับเห็นความผิดปกติเกิดขึ้นนะเมื่อเห็นความผิดปกติเกิดขึ้นก็ไม่ดูดายนะครับรีบนะฮะหาทางช่วยเหลือแก้ไขเพราะบางครั้งบางคนเนี่ยอาจจะขาดสติหรืออยู่ในภาวะที่จิตใจไร้ขวัญไร้กำลังใจนะฮะก็อาจจะทำการใดๆที่เป็นเหตุทำให้ตนเองจะต้องจบชีวิตอ่ะนะครับนะฮะก็ช่วยเหลือได้ทันนี่ก็ถือว่าเป็นกำลังพลที่มีความกล้าหาญแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ซึ่งแน่นอนครับถ้าหากว่าเขาปลอดภัยจากเหตุการณ์นี้มาได้แล้วนะฮะมีสติได้รับขวัญได้รับกำลังใจนะฮะจากเพื่อนๆหรือคนที่อยู่รอบตัวเนี่ยไม่แน่นะครับชีวิตเขาก็ดำเนินต่อไปได้นะฮะอาจจะพ้นจากวิกฤตครั้งใหญ่ในชีวิตก็ได้นะ
1: ครับเอาละครับเรามาดูที่โครงการทหารพันดีกันบ้างนะครับ
0: ครับ
1: แหมชื่อนี้ดีนะฮะใครฟังก็ชอบนะฮะสำหรับโครงการนี้นะครับ
0: ครับ
1: ทั้งหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32ก็ร่วมกับคณะครูและนักเรียนดำเนินตามโครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยตามพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับจำนวน10แห่งคุณสุธีในพื้นที่อำเภอสองแควอำเภอทุ่งช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านนะครับ
0: ครับก็เพื่อเพิ่มแหล่งอาหารกลางวันให้กับนักเรียนได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและก็เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนในด้านเกษตรกรรมด้านปศุสัตว์ด้านการประมงน้ำจืดแล้วก
1: ็
0: ขยายผลไปสู่ชุมชนใกล้เคียงครับ
1: ทั้งนักเรียนคุณครูก็มีความรู้ในส่วนนี้ไปด้วยนะครับก็คือถ้าหากว่ามีแหล่งอาหารภายในโรงเรียนสามารถที่จะดำเนินการได้เนี่ยนะครับมันก็ทุนค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆแล้วเด็กก็ได้ทานอาหารที่มีคุณภาพด้วยครับ
0: ใช่ครับนึกถึงสมัยเราเนาะสมัยนู้นนะฮะสมัยตอนที่เรียนชั้นประถมเนี่ยนะฮะย้อนกลับไปก็น่าจะประมาณสักเกือบ40ปีแล้วนะสมัยโน้นเนี่ยเด็กต่างจังหวัดส่วนใหญ่นะก็จะมีแปลงเกษตรหรือแปลงผักนะที่คุณครูก็จะจัดสรรให้นักเรียนได้จับคู่กับเพื่อนหรือทำเป็นกลุ่มเป็นงานกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพเนี่ยนะฮะมีเวลาที่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนแล้วก็เนี่ยมาทำเกษตรนี่แหละนะครับปลูกผักนะครับผมจำได้ว่าบรรยากาศนั้นเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานแล้วก็เห็นความเติบโตหรือการเติบโตของผักที่ปลูกมันมีความสุขใจอย่างไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับว่าเออเห็นพัฒนาการเห็นพูดง่ายเป็นฝีมือหรือผลงานของตัวเองนะ
1: ฮะใช่ครับคุณครูก็จะให้เลือกนะของผมเนี่ยนะอ้าวเธอกับเพื่อนเธอจับคู่กันจะปลูกอะไรดี
0: ครับ
1: ผมจำได้เลยผมเลือกผักบุ้งครับคุณตุที
0: โอ้ผมผักกาด
1: ผักกาดตอนแรกมันก็งามงามนะของผมเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ปลูกไปตอนแรกๆทำไงฮะก็แหมแล้วก็มีความรู้นิดหน่อยบอกแหมผักบุ้งจะโตได้มันต้องโตด้วยน้ำหมักปัสสาวะของนักเรียนเนี่ยแหละ
0: โอ้ยอย่างนั้นฮะ
1: เราก็ไปฉี่เก็บไว้ใส่ขวดนะแล้วก็เอาไปแอบไว้นะในป่าละเมาะข้างๆเนี่ยเวลามันได้ที่ก็มาผสมน้ำนะฮะแล้วก็ไปรดแรกๆก็เติบโตดี
0: ฮะ
1: แต่ทีนี้เราคิดว่ามันต้องการให้เยอะกว่านี้ก็ไปซ้ำมันเรื่อยๆเกือบตายเกือบตายยกแปลงฮะก็คือให้ธาตุอาหารในส่วนนี้มันมากเกินไปหรือเปล่านะความเค็มมันได้จัดเลยนะฮะโอ้กว่าจะฟื้นเนี่ยโอ้โหแทบแย่นะ
0: ครับ
1: นี่เป็นประสบการณ์ของนักเรียนนะ
0: ครับในวัยเยาว์นะครับซึ่งโครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการที่ดีนะครับซึ่งมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับคืออาหารเนี่ยนะครับคำว่าพันดีเนี่ยนอกเหนือจากทหารที่เป็นทหารที่มีความกล้าหาญมีระเบียบวินัยที่ดีแล้วนะฮะจะปลูกผักปลูกอะไรก็จะได้พันดีๆขึ้นมาด้วยนะฮะและความหมายดีนะฮะความหมายดีแล้วก็มีประชาชนนะครับพลอยได้อานิสงส์ไปด้วยนะครับ
1: ครับแล้วครับใครที่พักผ่อนอยู่กับบ้านนะครับวันนี้ก็ให้กำลังใจนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกันหน่อยก็ดีเหมือนกันนะฮะดูเหมือนว่าหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะไม่ค่อยเห็นข่าวคราวเลยจริงๆข่าวก็ออกโครมๆเหมือนกันนะฮะ
0: ครับ
1: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026นะครับสนามแรกไปแข่งกันที่เมืองหนานจิงประเทศจีนนะที่ไทยเราไปแข่งนะ
0: ครับ
1: ลงสนามไปแล้ว2นัดครับคุณสุธีฮะ
0: ครับ
1: นัดแรกไปพ่ายกันให้กับเซอร์เบีย0-3เซตนะครับ
0: ครับ
1: นัดที่2เนี่ยสู้กับเจ้าภาพอย่างจีนได้อย่างสุดมันนะพ่ายจีนไป3-2
0: 2-3เนาะ
1: 2-3เซตแหมเสียดายจริงๆนะฮะดวลกันเซตที่5เนี่ยแหมมีลุ้นกล่าวบ้าแหมน่าจะได้สักนัดนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับ
0: โปรแกรมต่อไปเป็นไงฮะ
1: วันนี้นะฮะเจอกับทีมชาติเบลเยียมนะครับ
0: ครับ
1: เวลา 14:00 นตามเวลาประเทศไทยชมกันได้ที่ช่องโมโนแม็กนะครับ
0: ครับบ่าย2วันนี้นะ
1: บ่าย2วันนี้นะครับ
0: ครับส่วนเรื่องของบอลโลกจะได้ชมไม่ได้ชมอย่างไรเนี่ยก็ยังลุ้นกันอยู่นะฮะ
1: ครับ
0: ยังลุ้นกันอยู่ว่าฟีฟ่าก็จะลดลงหรือไม่อย่างไรนะฮะก็ยังเป็นประเด็นอยู่นะครับเดี๋ยวคงติดตามกันนะครับบางคนบอกใกล้จะแข่งแล้วนะยังตกลงไม่ได้อีกเหรอครับ
1: นะสำหรับคนชอบฟุตบอลนะฮะ
0: ครับ
1: ก็ดีครับกีฬาเขาบอกว่ากีฬาที่เล่นกันเป็นทีมอ่ะคุณสุธี
0: ครับ
1: ถ้าเด็กๆได้มีโอกาสเล่นเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยพัฒนาการในเรื่องของความรักความสามัคคีนะ
0: ครับ
1: อันนั้นประการแรกประการอีกประการก็คือจะได้รู้ใจเพื่อนร่วมทีมนะทำงานร่วมกันรู้จักการทำงานเป็นทีมไง
0: ครับทีมเวิร์ก
1: เวลาเพื่อนผิดพลาดเราทำยังไงอ่ะเวลาเราผิดพลาดบ้างสีหน้าเพื่อนจะเป็นยังไงก็เรียนรู้กันไปในทีมนะครับ
0: ครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยคือน้ำใจของนักกีฬาหรือว่าสปิริตนั่นเองนะครับ
1: ครับ
0: อีกครั้งหนึ่งนะครับกับโครงการคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5แล้วนะครับเป็นการสืบสารบรรเลงรักพิทักษ์องค์ราชันนะครับเป็นการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยของน้องๆนักเรียนระดับมัธยมศึกษานะครับชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า400,000 บาทครับ
1: ครับคุณสมบัตินะครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงตอนปลายอายุ12-18 ปีนะครับ
0: สมาชิกในทีม12-15 คนนะครับประกอบไปด้วยนักดนตรีนักร้องนักแสดงประกอบหรือว่าแดนเซอร์นะครับแล้วก็ผู้ควบคุมวง2 คนนะคร
1: ับ ทีมที่สมัครนั้นต้องมีสังกัดสถานศึกษาที่ชัดเจนสมัครได้สถานศึกษาละ1 ทีมเท่านั้น
0: ครับโดยวิธีการก็คือส่งวิดีโอการขับร้องการบรรเลงดนตรีแล้วก็การแสดงประกอบเพลงพระราชนิพนธ์จำนวน1 เพลงนะครับความยาวไม่เกิน10 นาทีครับ
1: ครับสมัครแล้วได้แล้วนะฮะตั้งแต่วันนี้จนถึง12 มิถุนายน 2569นะครับ
0: ทางเว็บไซต์ของ kitamusicaward.com นะฮะสอบถามเพิ่มเติมก็เข้าไปดูหรือไปแอดไลน์ก็ได้นะนะครับ แอดนะเครื่องหมายแอดเนี่ยนะฮะแล้วก็คิตะ KITA แล้วก็ underscore award นะครับ AWARD ครับ
1: award ที่แปลว่ารางวัลอ่ะนะฮะ
0: ใช่ครับนะฮะก็เข้าไปดูใน Facebook ก็ได้นะพิมพ์ว่าเพจคิตะวัฒนศิลป์นะครับก็น่าจะมีขึ้นนะ
1: ใช่ครับคีตะวัฒนศิลป์พิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้นะครับ
0: ใช่ครับก็คงจะเห็นรายละเอียดต่างๆนะครับก็เป็นกำลังใจน้องๆที่สนใจในเรื่องของการขับร้องบทเพลงแล้วก็วงดนตรีครับ
1: ครับเวลายังพอมีไหมครับ
0: ครับโอ้เวลาหมดเวลานะครับวันนี้วันที่6มิถุนายนเขาบอกเป็นวันดื่มน้ำของโลกนะระดับสากล อย่าลืมดื่มน้ำเพื่อสุขภาพกันด้วยนะครับเวลาหมดเวลานี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
2: ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าเราเชื่อว่ามันเป็นไปได
0: ้ EFM Playlist Non-Stop

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop สวัสดีวันเสาร์วันหยุดพักผ่อนแบบนี้ลองหาข่าวสนุกสนุกมาอ่านช่วยผ่อนคลายสมองไปพร้อมกับการพักใจได้ด้วยนะครับ
2: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะข่าวเด่นรอบสัปดาห์มีหลายประเด็นที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: 7วัน7วัน7วันB Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B Quick 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก B Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ B Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153ทันทีเพื่อลดทางร้อยเพื่อคุณ
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมันท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต๊ะใกล้บ้าน
7: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ปุ่มตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพ่อแม่ที่ลูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกระทรวงการคลังยืนยันยื่นอุทธรณ์ได้ไม่มีตรวจสอบภาษีย้อนหลังหากไม่อุปการะบุพการีติดตามพร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
8: นายกตั้งสิงหศักดิ์นำทีมคณะประนอมภาคบังคับภายใต้กระบวนการอันครอสปกป้องอธิปไตยของไทยเต็มที่ขณะที่สิงหศักดิ์แจงทูตองค์กรระหว่างประเทศยืนยันไทยไม่ได้ถูกกัมพูชาลากเข้าสู่การประนอมภาคบังคับขณะที่ไม่เห็นด้วยกัมพูชานำเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรเข้าสู่การเจรจาและยืนยันผลลัพธ์ไม่ผูกมัดทางกฎหมายคาดกระบวนการประมาณ2ปีสุดท้ายก็ต้องกลับมาเจรจาทวิภาคีอยู่ดีกระทรวงการคลังแจงเกณฑ์ใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตัดสิทธิ์พ่อแม่ที่ลูกหักลดหย่อนภาษียื่นอุทธรณ์ได้ยืนยันไม่มีการตรวจสอบภาษีย้อนหลังกรณีใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแล้วไม่อุปการะบุพการีหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ชี้รัฐเข้มงวดผิดที่ผิดทางวอนทบทวนปมตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการพ่อแม่ที่ลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีดูแลบุพการีอีกทั้งหากถูกตัดสิทธิ์ก็ไม่สามารถกลับไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้เพราะว่าหมดเขตแล้วอธิบดีกรมการปกครองประชุมด่วนซักซ้อมปลัดจังหวัดในอำเภอทั่วประเทศเร่งสำรวจประชาชนกลุ่มตก

0: แถลงปฏิบัติการทุบระบบอาโกงเปิดแผลทุจริตในกทม.ขณะที่ชัชชาติแจงปมโยกย้ายผอ.เขตยืนยันโปร่งใสไร้ทุจริตพร้อมปฏิเสธระบบอาโกงตั้งข้อสงสัยทำไมออกมาเปิดประเด็นช่วงใกล้เลือกตั้งแต่ไม่เป็นไรพร้อมชี้แจงและให้ประชาชนเป็นผู้พิจารณาสุภมากสั่งสคบตรวจห้วยขวางปมใช้เงินหยวนย้ำร้านค้าไทยช่วยไทยพลัสห้ามโกงราคาฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายขณะที่ตม.1ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการจัดหางานรุยตรวจร้านอาหารย่านห้วยขวางกรณีรับเฉพาะเงินหยวนพบต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองประชาชนพบเบาะแสสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1178ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพบศพนักท่องเที่ยวพลัดหลงป่าบนเทือกเขาบรรทัดหลังค้นหามา4วันคาดลื่นตกจากหน้าผาสูงกว่า20เมตรยารักษามะเร็งพระราชทานอิมครานิป100รถแรกเข้าศูนย์กระจายยาองค์การเภสัชกรรมเพื่อส่งเข้าสู่บัญชีหลักแห่งชาติของสปสช.เร่งส่งต่อโรงพยาบาลต่างๆเพื่อให้ผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองเข้าถึงยารักษาโรคได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: ความเศร้าให้หมดไปแล้วเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นนะคะทมรัฐขันธวินาหูศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนพบกันเช้านี้นะคะพี่ยุ้ยมลินีน้อยสะอาดดำเนินรายการค่ะพี่เทพเจริญเทพวงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้นะคะเช้านี้เราเปิดเพลงที่ดีแล้วก็มีความหมายมากๆเลยนะคะก็เรียกว่าหลายคนนะคะในสื่อโซเชียลก็คงจะได้ฟังเพลงนี้กันแล้วก็ตลอดทั้งเดือนมิถุนายนก็คงจะได้ฟังเพลงนี้เหมือนกันนะคะยิ่งหนักยิ่งรักค่ะก็รัฐบาลเชิญชวนนะคะหน่วยงานทางภาครัฐเอกชนประชาชนค่ะจัดตั้งนะคะโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมกับเครื่องราชสักการะประดับธงชาติคู่กับธงพระนามาภิไธยสทประดับผ้าระบายสีขาวตามหน่วยงานอาคารบ้านเรือนตลอดเดือนมิถุนายนนะคะหรือไม่ก็ถ้าใครอยากจะดาวน์โหลดพระฉายาลักษณ์ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ได้เหมือนกันนะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะว่าได้ภาพสวยๆกันค่ะมาที่ข่าวคราวที่น่ายินดีอีกหนึ่งข่าวก็แล้วกันนะคะก็หลายคนก็คงจะได้ทราบข่าวคราวกันแล้วนะคะแล้วก็เรียกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีด้วยนะคะเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยบัตรทองค่ะให้เข้าถึงยารักษาโรคได้อย่างทั่วถึงแล้วก็สามารถที่จะเท่าเทียมกันได้ด้วยนะคะนั่นก็คือเมื่อวันที่4มิถุนายนที่เพิ่งจะผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลรัศมีจันแสงค่ะก็บอกว่าจากพระมหากรุณาธิคุณนายศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุลดีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนาลีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะคะก็ได้พระราชทานยารักษาโรคมะเร็งแบบชนิดมุ่งเป้านะคะที่เรียกว่าอิมคานิป100จำนวน 690,000 เม็ดค่ะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ก็ปีนี้นะคะภายใต้โครงการยารักษามะเร็งเฉลิมพระเกียรติ69,000 นะคะก็ให้กับทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพหรือไม่ก็สปสช.นี่เองค่ะซึ่งก็เมื่อวันที่2นะคะทางโรงงานผลิตตรงนี้นะคะเภสัชพันธ์ค่ะก็นายพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็ได้มีการดำเนินการผลิตแล้วก็เป็นการส่งมอบยารุ่นแรกของนะคะเข้าสู่ศูนย์กระจายยาของทางองค์การเภสัชกรรมซึ่งก็เป็นการทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายยาหลักของสปสช.นี่เองนะคะโดยทางคลังสินค้าก็มีการจะส่งทั้งหมดภายใต้การดำเนินการหรือไม่ก็มาตรฐานหลักที่มีวิธีการที่ดีในด้านของการกระจายยาอย่างเคร่งครัดตรงนี้ด้วยเพื่อทำอย่างไรเพื่อให้คงคุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยของตัวยาไว้สูงสุดจนถึงมือผู้ป่วยจริงๆด้วยทั้งนี้ค่ะก็คือว่าในลำดับต่อไปเนี่ยคือทางองค์การเภสัชกรรมก็จะมีการจัดเขาบอกว่าเป็นช่วงต่อไปในด้านของการดำเนินการเป็นการกระจายยาอิมคานิป100เนี่ยไปยังหน่วยการนะคะบริการของสุขภาพของโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศตามแผนการในด้านของการกระจายยาตรงนี้เรียกว่าทำให้ผู้ป่วยในระบบของหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสามารถที่จะเข้าถึงยารักษาโรคนี้ได้ทันสมัยแล้วก็อย่างทันทั่วถึงเรียกว่าเท่าเทียมกันด้วยสำหรับยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดนี้นะคะเป็นยารักษาแบบมุ่งเป้าที่ออกฤทธิ์เป็นการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ซึ่งสามารถที่จะเป็นการยับยั้งการเติบโตแล้วก็การกระจายของเซลล์มะเร็งทำให้ควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยมีการเขาบอกว่าอาจจะมีในด้านของอาการข้างเคียงต่ำเมื่อเทียบกับการทำเรียกว่าเคมีบำบัดแบบดั้งเดิมตรงนี้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะใช้ยารักษาโรคมะเร็งนี้ได้หลายประเภทเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดเรียกว่า CML ตรงนี้หรือไม่ก็เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดเรียกว่าฟิลาเดลเฟียบวกนะคะก็มีบวกด้วยค่ะหรือไม่ก็มะเร็งเนื้อเยื่อในระบบทางเดินอาหารและมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดที่หายากเป็นการส่งมอบยารุ่นแรกในครั้งนี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในด้านของการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขของไทยตามพระราชบัญญัติผ่านอันแน่วแน่ในการขจัดหรือว่าเป็นอุปสรรคทางด้านของเศรษฐกิจเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตหรือไม่ก็เป็นการหยิบยื่นเรียกว่าเป็นโอกาสให้เข้าถึงการรักษาที่ทันสมัยสำหรับประสบนิกรชาวไทยที่อย่างเท่าเทียมกันด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่เขาเรียกว่าผู้ป่วยบัตรทองสามารถที่จะเข้าถึงยาตรงนี้เรียกว่าเข้าถึงแล้วก็สามารถที่จะเท่าเทียมกันได้ด้วยนะคะนี้มาในด้านของ
อีกหนึ่งข่าวคราวนะคะก็เรียกว่าเป็นการจัดงานกันมาแล้วครั้งหนึ่งที่ทางของทางภาคเหนือค่ะซึ่งครั้งนี้ก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมมีการจัดเตรียมในด้านของมหกรรมผ้าไหมไทยสู่บอกว่าเส้นทางโลกครั้งที่15เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเรียกว่าเป็นการนำซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไหมไทยสู่หรือว่าเป็นการยกระดับสู่สากลแล้วก็ผ่านทางการทูตทางวัฒนธรรมตรงนี้ด้วยนะคะบอกว่าซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมก็บอกว่าเป็นการจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เฉลิมพระเกียรตินะคะเนื่องในโอกาสวันพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา400รอบโดยทางกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างไม่ว่าจะเป็นของทางสมาคมส่งเสริมผ้าไหมนะคะกระทรวงวัฒนธรรมเองแล้วก็มีของทางกระทรวงศึกษาธิการด้วยกระทรวงอุดมศึกษาธิการวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมกระทรวงเกษตรสหกรณ์กรมประชาสัมพันธ์เป็นการยกระดับเขาเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาการทอผ้าไหมไทยจากเขาเรียกว่าทั่วทุกภูมิภาคนะคะสู่ระดับของนานาชาติตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็มีการจัดงานหลักๆด้วยกันนะคะก็จะมี3ส่วนค่ะมีการออกแบบการประกวดเป็นชุดไทยประชานิยมชุดไทยร่วมสมัยแล้วก็มีการประกวดลายผ้าไหมด้วยก็จะมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการตรงนี้ถึง58ทีมด้วยกันกว่า300คนส่วนที่2นะคะก็เรียกว่าเป็นงานเดินแบบแฟชั่นผ้าไหมไทยกิติมศักดิ์โดยทางคณะรัฐมนตรีผู้บริหารระดับสูงคณะทูตานุทูตซึ่งก็จัดขึ้นก็คือวันนี้ค่ะนะคะก็ในช่วงของเวลา 17:00 นค่ะก็ที่ทางของประชุมของทางกองทัพเรือด้วยส่วนที่3ก็มีการจัดแสดงเป็นนิทรรศการผลงานแล้วก็มีการมอบรางวัลกันที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนก็วันที่9นะคะก็ถ้าใครอยากจะชมเป็นผ้าไหมจริงๆว่าสวยแบบไหนนะคะก็สามารถที่จะไปกันได้ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะก็ตั้งแต่ในช่วงของ17:00 นเป็นต้นไปนะคะแต่ว่าวันนี้วันที่6นะคะเนื่องจากว่ามีการจัดกิจกรรมเป็นการเดินแบบมีข้อจำกัดนะครับแต่ว่าประชาชนที่สนใจในด้านของผ้าไหมตรงนี้สามารถที่จะชมการถ่ายทอดได้ก็ทาง Facebook Live นะคะหรือไม่ก็ทางช่องทางออนไลน์ในช่วงของเวลา 17:00 นนะคะก็สามารถที่จะดูกันได้ค่ะแล้วก็ทางของต่างจังหวัดนะคะทางกรมประชาสัมพันธ์ก็เรียกว่าเป็นการเดินหน้าซอฟต์พาวเวอร์ตรงนี้ในด้านของแฟชั่นยกระดับของผ้าไทยแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากลตรงนี้ค่ะคือครั้งที่1จัดกันที่ทางภาคเหนือที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลของทางเชียงใหม่เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกันแล้วก็เป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ทรงเป็นแบบอย่างในด้านของการฉลองพระองค์ตรงนี้เป็นการนำในด้านของผ้าไทยจนกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์สู่แฟชั่นตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะคะก็สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ค่ะก็เป็นการขับเคลื่อนในด้านของโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกจนก้าวไปถึงนะคะเขาเรียกว่านครหลวงแฟชั่นที่ประเทศของฝรั่งเศสด้วยนะคะก็เป็นการจัดกิจกรรมตรงนี้หรือไม่ก็ถ้าใครอยู่ทางต่างจังหวัดนะคะก็สามารถที่จะไปเที่ยวแล้วก็ไปชมกันได้ซึ่งทางกรมประชาสัมพันธ์ก็มีการจัดกำหนดนะคะเขาบอกว่าจะจัดเพิ่มกันอีก3ครั้งค่ะทางภาคใต้นะคะก็ของทางสงขลาค่ะก็สามารถที่จะไปชมกันได้ที่ศูนย์การค้าของเซ็นทรัลที่หาดใหญ่ก็เป็นวันนี้แล้วก็ถึงวันที่8มิถุนายนนะคะก็ลองไปดูนะคะเป็นการร่วมกันส่งเสริมหรือไม่ก็เป็นการผลักดันกันผ้าไทยนะคะจากชุมชนสู่สายตาชาวโลกว่าจะสวยแค่ไหนค่ะส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็ทางจังหวัดอุดรธานีค่ะก็จัดกันในช่วงของวันที่9ถึงวันที่21มิถุนายนส่วนทางภาคกลางไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะคะภาคกลางกรุงเทพมหานครค่ะก็จัดกันในช่วงของวันที่11ถึงวันที่13สิงหาคมนะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าจะจัดกันที่ไหนอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นอะไรที่เรียกว่าสวยงามนะคะก็ลองไปดูนะคะว่าถ้าใครอยู่ทางพื้นที่ของต่างจังหวัดก็สามารถที่จะไปชมกันได้หรือไม่ก็เป็นนิทรรศการการออกแบบสร้างสรรค์จากผู้ที่ประกอบการชุมชนกว่า10ชุมชนนะคะ100ผลิตภัณฑ์แล้วก็มีการเปิดให้เข้าชมตรงนี้หรือไม่ก็เป็นการเสวนาองค์ความรู้ในด้านของซอฟต์พาวเวอร์เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นจากเขาเรียกว่าเป็นภูมิปัญญา
นะคะของชุมชนสู่เวทีโลกเป็นการเรียนรู้หรือไม่ก็เป็นเทคนิคการนำภูมิปัญญาไทยมาปรับใช้ในแฟชั่นให้การร่วมสมัยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็สวยงามแค่ไหนก็อย่าลืมไปก็แล้วกันนะคะวันนี้ถึงวันที่8ค่ะที่ลาน P1A แล้วก็ P1B นะคะที่ชั้น1ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่นะคะที่สงขลาค่ะก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่มีการจัดกิจกรรมตรงนี้นะคะทีนี้มาในด้านของคร่าวๆของทางเด็กๆเยาวชนนะคะทางสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะก็อยากจะเชิญชวนน้องๆ นักเรียนนักศึกษาร่วมกันเป็นการประกวดเรียงความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมกันถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นความรักความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านเขาเรียกว่าเป็นตัวอักษรความคิดสร้างสรรค์พร้อมกับเงินรางวัลและก็เกียรติบัตรตรงนี้ด้วยค่ะสำหรับน้องๆชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายป.4ถึงป.6นะคะก็ในหัวข้อพ่อหลวงทรงรักห่วงปวงประชาส่วนระดับของชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นก็จะเป็นน้องๆม.1ถึงม.3ในหัวข้อราชันผู้ปกป้องแผ่นดินไทยนะคะส่วนระดับของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะม.4ถึงม.6ปวช.ร่วมด้วยนะคะในหัวข้อร่มฉัตรพระทรงชัยสร้างกองทัพไทยก้าวทันโลกชิงทุนการศึกษากว่า184,000 บาทนะคะซึ่งทางคณะกรรมการการประกวดตรงนี้หรือไม่ก็จะมีการตัดสินกันนะคะส่งผลงานกันได้จนถึงวันที่3สิงหาคมค่ะหรือไม่ก็ลองเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันก็ได้นะคะที่ printing.opsd@gmail.com นะคะแล้วก็จะมีการประกาศผลกันว่าใครที่ได้รับรางวัลกันตรงนี้ก็อยู่ในช่วงของวันที่14กันยายนปี2569นะคะอีกหนึ่งคร่าวๆค่ะสำหรับน้องๆเยาวชนที่อาจจะเปิดเทอมกันเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการขยายเวลาเปิดรับสมัครนะคะจนถึงวันที่31กรกฎาคมค่ะอยากจะเชิญชวนน้องๆหรือไม่ก็เยาวชนเข้าร่วมโครงการการประกวดเป็นคลิปวิดีโอสั้นเพื่อถ่ายทอดคุณค่าทางศาสนาแล้วก็คุณธรรมในเงื่อนไขในด้านของการสมัครตรงนี้นะคะเป็นน้องๆเยาวชนค่ะระดับของประถมศึกษามัธยมศึกษาอายุไม่เกิน18ปีสมัครในนามของสถานศึกษานะคะแล้วก็มีสมาชิกในทีมค่ะ 3-5 คนต่อทีมตรงนี้นะคะผู้สมัคร1คนสามารถที่จะเข้าร่วมได้เพียง1ท่านเขาเรียกว่าเป็น1ทีมเท่านั้นแล้วก็ส่งผลงานเป็นคลิปวิดีโอแนวตั้งความยาวไม่เกิน2นาทีค่ะเนื้อหาบอกว่าเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวทางศาสนาเป็นการสะท้อนคุณค่าของเขาเรียกว่าเป็นความดีคุณธรรมเสริมสร้างศรัทธาในด้านของศาสนาตรงนี้ด้วยเนื้อหาในวิดีโอก็บอกว่าจะต้องมีการปรากฏนะคะภาพของสมาชิกในกลุ่มของตัวเองไม่ว่าจะ3คนหรือ5คนตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะทำกันได้เป็นผลงานเป็นต้นฉบับไม่เขาเรียกว่าไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของใครหรือไม่ก็ไม่เคยส่งทำผลงานตรงนี้ส่งเข้าประกวดตรงไหนมาก่อนแล้วก็ต้องไม่ใช้เป็นเทคโนโลยีแบบ AI ในการทำผลงานตรงนี้ด้วยแล้วก็ผู้ที่สนใจนะคะสามารถที่จะส่งผลงานเข้าประกวดกันได้ก็จนถึงวันที่10ขออภัยนะคะจนถึงวันที่31กรกฎาคมค่ะก็รู้ว่าเป็นการขยายผลกันตรงนี้แล้วก็ชิงทุนการศึกษาอย่างที่บอกไปนะคะหรือไม่ก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันก็ได้ค่ะที่หมายเลข02-831-9228นะคะ02-831-9228นะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะเป็นการประกวดคลิปสั้นนะคะเยาวชนสร้างสรรค์สื่อสร้างธรรมบำรุงศาสนานะคะทางคณะกรรมการก็จะมีการจัดทำกันตรงนี้ก็บอกว่าเป็นคุณธรรมจริยธรรมเป็นศิลปะวัฒนธรรมตรงนี้นะคะเสริมสร้างในด้านของรู้คุณค่าทางศาสนาแล้วก็คุณธรรมตรงนี้นะคะสำหรับเด็กๆตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมเหมือนกันนะคะก็บอกว่าก็ในด้านของการประกวดตรงนี้จากทางสำนักงานพระคลังข้างที่นะคะก็บอกว่าเป็นซีซั่น3แล้วก็ส่งผลงานกันจนถึงวันที่15กรกฎาคมค่ะสำหรับน้องๆ นะคะเมื่อสักครู่นี้ประกวดในด้านของการเขียนนะคะในด้านของศาสนาค่ะแต่ว่าใครที่เขาเรียกว่าชอบในด้านของการร้องเพลงนะคะเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3ประจำปี2569ตรงนี้ค่ะโดยทางสำนักงานพระคลังข้างที่เป็นการเปิดรับสมัครกันแบบทั่วประเทศผู้ที่สนใจในด้านของเขาเรียกว่า
รักเพลงไทยไม่ว่าจะเป็นลูกกรุงลูกทุ่งนะคะเพลงไทยร่มสมัยค่ะชิงถ้วยรางวัลแล้วก็มีเงินรางวัลกันกว่า 500,000 บาทตรงนี้ด้วยแล้วยังมีในด้านของศิลปินนะคะค่ายระดับเพลงนานาชาติตรงนี้เขาบอกว่าอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้หรือไม่ก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันก็ได้นะคะในช่วงของวันแล้วก็เวลาทำการค่ะที่หมายเลข090นะคะ975555นะคะอีกหนึ่งครั้งก็แล้วกันนะคะ090975555นะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะว่าใครที่ชอบในด้านของการร้องเพลงตรงนี้ก็รู้ว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีในด้านของการประกวดเป็นเพลงแบบไทยนะคะลูกทุ่งสากลแล้วก็ไทยร่วมสมัยตรงนี้ค่ะโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยทางสำนักงานพระคลังครั้งที่ซีซั่น3นะคะก็เรียกว่าน้องๆที่สนใจก็เรียกว่าทั่วทุกภูมิภาคสามารถที่จะส่งเข้าประกวดกันได้แล้วก็นะคะรอบชิงสุดท้ายก็คือวันที่31ตุลาคมค่ะน้องๆเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์หรือไม่ก็กำลังศึกษานะคะไม่เกินระดับของชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือไม่ก็เทียบเท่าณวันที่น้องๆสมัครด้วยค่ะแล้วไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศหรือไม่ก็รองชนะเลิศนะคะอันดับ1อันดับ2หรือไม่ก็ไม่เคยที่จะประกวดกันตรงไหนด้วยหรือไม่ก็ไม่ติดสัญญาห้ามจากหน่วยงานบริษัทค่ายเพลงเพราะบางคนอาจจะร้องเพลงอยู่แล้วแล้วก็มาประกวดตรงนี้นะคะคือประกวดไม่ได้ค่ะระยะเวลาการส่งผลงานเข้าประกวดกันก็จนถึงวันที่15กรกฎาคมนะคะแล้วก็เงื่อนไขตรงนี้ที่น้องๆสมัครกันค่ะจะมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะคะรูปถ่าย1รูปแล้วก็เป็นรูปถ่ายหน้าตรงปัจจุบันค่ะจำนวน1รูปด้วยกันเป็นคลิปวิดีโอนะคะขับร้องเพลงตามประเภทที่สมัครจำนวน1คลิปเท่านั้นความยาวไม่เกิน1นาทีนะคะขนาดไฟล์ไม่เกิน1จุดเขาเรียกว่า1จิกะไบต์ตรงนี้ค่ะก่อนที่จะมีการเริ่มขับร้องผู้สมัครก็จะต้องมีการแนะนำชื่อนามสกุลนะคะชื่อเล่นอายุการศึกษาสถานการศึกษาก็เรียกว่าแนะนำกันให้เรียบร้อยนะคะก็ลองดูแล้วกันนะคะว่าถ้าใครที่ชอบในด้านของการประกวดแล้วก็ร้องเพลงตรงนี้ค่ะแล้วค่ะมาอีกหนึ่งเรื่องนะคะของคราวตรงนี้ค่ะเรียกว่าไม่พูดไม่ได้แล้วนะคะกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสตรงนี้นะคะ60-40ตรงนี้บนแพลตฟอร์มหลายๆคนก็คงจะเข้ากันเรียบร้อยแล้วหรือไม่ก็อาจจะใช้กันแล้วนะคะแต่ว่าทางรัฐบาลบอกว่าเป็นการเปิดช่องทางให้กับร้านอาหารให้เข้าร่วมโครงการตรงนี้ได้เหมือนกันค่ะเรียกว่าเป็นการหนุนในด้านของรายได้ร้านค้าอำนวยความสะดวกให้สำหรับประชาชนตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าจะเริ่มใช้สิทธิ์กันก็คือวันที่15มิถุนายนนะคะอีก1สัปดาห์ค่ะสำหรับประชาชนนะคะสามารถที่จะใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้จนถึงวันที่30กันยายนก็ในช่วงของตั้งแต่6นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกาโดยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอาหารแล้วก็เครื่องดื่มตรงนี้สามารถที่จะเข้าไปเรียกว่าเป็นการผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะก็อีกสัก4วันนะคะทั้งนี้ค่ะร้านค้าสามารถที่จะดำเนินการผ่านเขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มนะคะหรือไม่ก็เข้ากันไปที่แอปพลิเคชันของถุงเงินค่ะโดยมีการดาวน์โหลดตรงนี้ถุงเงินเป็นเวอร์ชันแบบล่าสุดด้วยนะคะแล้วก็กดเข้าไปที่โครงการฟู้ดเดลิเวอรี่บนแอปตรงนี้ยอมรับในด้านของเงื่อนไขข้อตกลงอะไรตรงนี้นะคะสามารถที่จะใช้กันได้ก็ลองดูนะคะว่าใครที่มีประวัติอยู่แล้วสามารถที่จะใช้ตรงนี้ได้แต่ว่าเน้นย้ำตรงนี้สักนิดนึงนะคะทางรัฐบาลบอกว่าสิทธิในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสตรงนี้แลกเป็นเงินสดนะคะมีความผิดฐานเขาเรียกว่าเป็นช่อโกงจำคุกสูงสุด3ปีหรือไม่ก็ปรับสูงสุดถึง 60,000 บาทหรือไม่ก็ทั้งจำแล้วก็ปรับด้วยตามมาตราเขาบอกว่า341ตรงนี้หากว่าเราพบเห็นในด้านของเขาเรียกว่าเป็นเครือข่ายการทุจริตตามกฎหมายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสตรงนี้สามารถที่จะแจ้งเบาะแสได้ที่ทางกระทรวงพาณิชย์ที่สายด่วน1569นะคะ1569ค่ะหรือไม่ก็ที่กระทรวงการคลังที่หมายเลข022739020ต่อกันที่หมายเลข3697นะคะหรือไม่ก็ต่อกันที่3527ค่ะก็2หมายเลขนะคะหรือไม่ก็แจ้งกันได้ที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1559ตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งเขาเรียกว่า
วัตถุประสงค์ของโครงการไทยช่วยไทยพลัสตรงนี้เนี่ยเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบคือว่าจากวิกฤตความขัดแย้งตรงนี้แล้วก็เรียกว่าในด้านของปัญหาพลังงานด้วยโดยมุ่งในด้านของการบรรเทาค่าของชีพนะคะลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของสำหรับประชาชนด้วยแล้วก็เป็นการเรียกว่าประคับประคองในด้านของเศรษฐกิจรากฐานไปพร้อมกับการเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายการใช้สอยภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นร้านค้ารายย่อยนะคะเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศแล้วก็โดยทางภาครัฐในด้านของการใช้จ่ายสูงสุดก็คือ 60% แต่ว่าประชาชนก็ใช้จ่ายเพียง 40% เท่านั้นนะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะแต่ว่าก็อย่าหลงเชื่อเพราะว่าบางคนบอกว่าเอามาเดี๋ยวเราทำให้ในด้านของแอปอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่ายังเหลือสิทธิ์กันอยู่นะคะสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการตรงนี้ได้เหมือนกันค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เราพักคร่าวๆกันสักครู่นะคะมาในด้านของเรียกว่าในสื่อโซเชียลเลยหลายคนก็คงจะได้เห็นนะคะเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเรียกว่ามีฝนตกใหญ่ด้วยแล้วก็อาจจะเกิดในด้านของฟ้าผ่าตรงนี้นะคะโดนน้องๆมอเตอร์ไซค์ท่านหนึ่งค่ะก็หลายๆคนคงสงสัยนะคะว่าฟ้าผ่านี่เกิดจากอะไรนะคะเราใส่สร้อยคอทองคำเนี่ยสามารถที่จะเป็นอะไรที่เป็นสื่อล่อฟ้าตรงนี้ได้หรือเปล่านะคะเล่าสู่กันฟังเช้านี้ก็มีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะว่าหน้าฝนทีไรนะคะหลายคนก็คงจะสงสัยด้วยว่าฟ้าผ่าเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากเรียกว่าเป็นการปล่อยประจุไฟฟ้าในก้อนเมฆนะคะวันนี้ก็จะมีคำตอบให้ก็แล้วกันว่าทำให้เกิดความเข้าใจกันก่อนเลยนะคะว่าเมื่อเข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนปรากฏการณ์ทางธรรมชาติก็อาจจะเกิดขึ้นแล้วเราก็จะมักที่จะพบเจอในด้านของพายุฝนฟ้าคะนองอยู่เสมอด้วยหรือไม่ก็คือฟ้าผ่านี่เองซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยด้วยนะคะว่าแท้จริงแล้วฟ้าผ่าเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่ทางศูนย์ข้อมูลของทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ระบุด้วยนะคะว่าฟ้าผ่าเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการปล่อยประจุไฟฟ้าในอากาศคือต้นกำเนิดของเมฆคิวมูโลนิมบัสหรือไม่ก็ฟ้าฝนคะนองตรงนี้ภายในก้อนเมฆเขาบอกชนิดนี้นะมันอาจจะมีคลื่นที่แต่เขาบอกว่าเป็นกระแสอากาศอย่างรุนแรงทำให้หยดน้ำหรือไม่ก็ละอองน้ำแข็งเนี่ยเสียดสีกันจนเกิดเป็นประกายไฟตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ยังมีเขาเรียกว่าเป็นประจุบวกมักจะไปสะสมตัวอยู่ที่ยอดเมฆส่วนประจุลบนะคะมักจะสะสมตัวอยู่ที่เขาเรียกว่าเป็นฐานเมฆตรงนี้ค่ะแล้วก็ความแตกต่างตรงนี้มันมาประจุกันก็เลยทำให้เกิดเขาเรียกว่าเป็นฟ้าแลบหรือไม่ก็ฟ้าผ่านี่เองนะคะหลายคนก็คงจะสงสัยเหมือนกันนะคะว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรก็เรียกว่าบวกกับลบมันมาเจอกันนะคะประเภทที่ทำให้เกิดฟ้าผ่านี่มันมีอะไรบ้างฟ้าแลบภายในก้อนเมฆเขาบอกว่าเกิดจากการที่ว่าเป็นการถ่ายเทประจุไฟฟ้าระหว่างบวกกับลบเข้าหากันในเมฆก้อนเดียวก็เกิดปรากฏการณ์แบบนี้บ่อยๆเหมือนกันนะคะฟ้าแลบข้ามก้อนเมฆจะทำอย่างไรเกิดจากเขาเรียกว่าเป็นการถ่ายประจุไฟฟ้าระหว่างก้อนเมฆอีกหนึ่งก้อนไปยังอีกหนึ่งก้อนระดับที่3เขาบอกว่าเป็นฟ้าผ่าลงดินนี่หลายๆคนก็คงจะเคยเห็นเหมือนกันนะคะเกิดจากการเขาเรียกว่าเป็นการถ่ายเทประจุไฟฟ้าจากฐานเมฆก็คือฐานลบลงสู่ดินก็คือประจุบวกนี่เองนะคะซึ่งก็มีประเภทที่เป็นอันตรายต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนอย่างมากเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เรียกว่ามาไขข้อสงสัยกันนะคะว่าเราใส่สร้อยคอทองคำตรงเนี้ยเป็นอะไรที่สายล่อฟ้าตรงนี้หรือเปล่าคำตอบก็คือมันไม่จริงนะคะตรงนี้ค่ะคือการใส่สร้อยคอทองคำเนี่ยหรือไม่ก็เครื่องประดับที่เป็นโลหะต่างๆมันไม่ได้เป็นสื่อล่อฟ้าตรงนี้หรือไม่ก็เป็นแรงดึงดูดให้ฟ้าเนี่ยผ่าลงมานะคะหลายคนอาจจะเข้าใจผิดค่ะเนื่องจากว่าปัจจัยหลักๆที่ทำให้มันเกิดฟ้าผ่าตรงนี้ก็คือความสูงแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าอาจจะทำให้เป็นจุดเด่นบนพื้นที่โล่งแจ้งซึ่งเป็นเส้นทางที่กระแสไฟฟ้าเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่ามาจากก้อนเมฆที่สามารถที่จะลงสู่พื้นดินได้ในระยะสั้นที่สุดตรงนั้นเมื่อมันเกิดพายุฝนฟ้าคะนองสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะเราจะทำอย่างไรนะคะไม่ต้องกังวลว่าจะถอดอะไรที่มันอยู่บนตัวเองหรือว่าเราอาจจะคิดว่าไอ้ตรงนี้เป็นสื่อนำหรือเปล่าไม่ต้องกังวลนะคะที่แน่ๆเลยนะคะว่าเราต้องเข้าไปหลบภายในอาคารหลังคาหรือไม่ก็หลบในรถปิดกระจกให้แน่นหลีกเลี่ยงพื้นที่โล่งแจ้งหรือไม่ก็ต้นไม้ใหญ่และอีกสำคัญก็คือแหล่งน้ำนี่เราจะต้องหลีกเลี่ยงกันด้วยนะคะ
แล้วก็สิ่งที่เขาบอกว่าวิธีการป้องกันตัวก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าพื้นที่โล่งแจ้งอะไรแบบนี้เราก็จะต้องระมัดระวังด้วยนะคะป้ายโฆษณาเป็นเต็นท์อะไรแบบนี้หรือไม่ก็อาคารที่มันสูงๆนะคะมีกระจกอะไรก็เข้าไปอยู่ข้างในแล้วก็ปิดให้สนิทก็แล้วกันที่สำคัญนะคะงดใช้เขาเรียกว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะถอดปลั๊กไฟให้หมดทุกชนิดนะคะหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือด้วยมันอาจจะเป็นสื่ออะไรข้างในตรงนี้นะคะสื่อตรงมาในขณะที่เราใช้โทรศัพท์ตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งปรากฏการฟ้าผ่าเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้สามารถที่จะอธิบายด้วยเขาเรียกว่าเป็นหลักทางวิทยาศาสตร์แบบพื้นฐานง่ายๆคือการเสียดสีแล้วก็มีการถ่ายเทประจุไฟฟ้าของก้อนเมฆมีบวกแล้วก็มีลบด้วยเลยทำให้เป็นการเกิดกันขึ้นตรงนี้ด้วยแต่ว่าทำกันอย่างไรนะคะเป็นการป้องกันตัวแล้วก็ทรัพย์สินอย่างดีที่สุดก็หลีกเลี่ยงในด้านของเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ดีเหมือนกันนะคะหรือไม่ก็หลบภายใต้อาคารแต่ว่าเราอยู่ตรงไหนที่มันจนเด่นจนเกินไปอาจจะเป็นภัยก็ได้นะคะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ

0: โอกาสดีเวทีของเยาวชนไทยหัวใจรักดนตรีกลับมาแล้วอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่กับการประกวดดนตรีสากลร่วมสมัยในโครงการคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5สืบสานบรรเลงรักพิทักษ์องค์ราชันชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทุนการศึกษารวมกว่า 400,000 บาทกองทัพบกและบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเชิญชวนทีมเยาวชนอายุ 12-18 ปีเข้าร่วมการประกวดในนามวงดนตรีของโรงเรียนหรือสถานศึกษาสมัครได้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่12มิถุนายน2569สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ kita-music-award.com หรือที่ LINE ID @kita_award มาร่วมกันขับร้องบรรเลงบทเพลงอันทรงคุณค่าให้ดังพร้อมกันทั้งแผ่นดิน
1: รู้ไหมคะว่าหนูอาจเป็นพาหะของโรคร้ายแรงถึงชีวิตได้นั่นคือไวรัสฮันตาไวรัสฮันตาเป็นเชื้อจากสัตว์ฟันแทะติดต่อสู่คนผ่านมูลปัสสาวะหรือฝุ่นที่ปนเปื้อนเชื้อค่ะผู้ป่วยจะเริ่มจากไข้สูงปวดกล้ามเนื้อและอาจรุนแรงถึงปอดบวมน้ำหรือไตวายเฉียบพลันได้ความเสี่ยงมักเกิดในพื้นที่มีหนูอาศัยเช่นกระท่อมเก่าโรงนาหรือที่ปิดทิ้งไว้นานป้องกันได้ง่ายๆค่ะเก็บอาหารให้มิดชิดทำความสะอาดอย่างถูกวิธีและหลีกเลี่ยงการสูดฝุ่นที่อาจปนเปื้อนเชื้อหากมีไข้หรือหายใจลำบากภายใน45วันหลังเดินทางต้องรีบพบแพทย์ทันทีนะคะหลีกเลี่ยงหนูลดความเสี่ยงเพื่อสุขภาพที่ปลอดภัยของคุณนะคะ
2: ค่ะกลับมาพบกันช่วงนี้นะคะนิทานสำหรับน้องๆมาแล้วนะคะหัวใจลาของคนซักรีดที่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: หัวใจลาของคนซักรีด

0: ท่อมชายป่าแห่งหนึ่งซึ่งไม่ห่างไกลจากตัวเมืองนักยังมีคนซักรีดคนหนึ่งอาศัยอยู่กับลาสาวซึ่งลาตัวนี้เป็นทั้งเพื่อนและพาหนะใช้ขี่ไปไหนมาไหนอยู่มาวันหนึ่งเจ้าลาเกิดเบื่อหน่ายชีวิตที่ซ้ำซากจำเจมันจึงหนีคนซักรีดเข้าไปอยู่ในป่าลึกและบัดนี้เมื่อไม่ต้องทำงานรับใช้ใครอีกแล้วเจ้าลาจึงเอาแต่กินหญ้าอย่างสุขสบายและในไม่ช้าเจ้าลาจึงอ้วนจนแทบจะเดินไม่ไหวจนเป็นที่ร่ำลือไปทั่วป่า
1: เน่เนี่ยท่านสิงโตเพื่อนรักวันนี้ข้าได้เจอลามาตัวหนึ่งมันอ้วนท้วนดีแท้หน้าหม่ำมากเลยแล้วมันอยู่ห่างจากถ้ำของท่านเนี่ยแค่สองสามหลาแค่นั้นเองนะ
2: เออมันก็เป็นข่าวดีอยู่หรอกนะเจ้าหมาจิ้งจอกเพื่อนรักแต่เจ้าก็รู้ดีนี่ว่าตอนนี้ข้าไม่สบายไม่มีเรี่ยวแรงออกไปล่าเหยื่อแค่พยุงตัวให้ลุกขึ้นยังไม่ไหวเลยท่าน
1: อย่าห่วงไปเลยนะท่านเดินไปหาอาหารไม่ได้แต่อาหารน่ะเดินมาหาท่านได้เรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าเถอะท่านเจ้าป่า
0: เมื่อเจ้าหมาจิ้งจอกพูดจบก็วิ่งกลับไปยังบริเวณที่ลาอ้วนกำลังลิ้มชิมรสใบหญ้าที่หวานอร่อยอยู
1: ่สวัสดีจ้ะคุณลาแสนสวยขออภัยที่มารบกวนเวลาดินเนอร์ของท่านนะแต่ข้ามีธุรกิจที่น่าสนใจจะมาเสนอท่านนะฮะ
3: อย่างนั้นเหรอไหนลองว่ามาสิเจ้าจิ้งจอกเผื่อว่าลายอย่างข้าจะสนใจบ้าง
1: คือตอนเนี้ยหมาจิ้งจอกอย่างข้ากำลังทำหน้าที่เป็นกรรมเทพแผงสอนให้กับท่านสิงโตเจ้าป่าอยู่นะ
3: ความรักระหว่างข้ากับท่านสิงโตเจ้าป่าอุ๊ยจะเป็นไปได้ยังไงล่ะเจ้าหมาจิ้งจอก
1: โธ่คุณลาแสนสวยฟังให้จบก่อนสิคือเพื่อนรักของข้าท่านสิงโตนั่นแหละได้ยินคำร่ำลือเกี่ยวกับความอ้วนเอ้ยไม่ใช่ความสวยของท่านน่ะดังนั้นจึงให้ข้าน่ะมาเจรจากับท่านลาว่าท่านสิงโตอ่ะต้องการจะแต่งงานกับท่านทั้งยังฝากขอโทษท่านด้วยที่ไม่สามารถมาด้วยตัวเองทั้งนี้เพราะท่านสิงโตกำลังไม่สบายไปไหนมาไหนไม่สะดวก
3: โถช่างน่าสงสารท่านเจ้าป่าสินี่ก็ไรเอาเถอะฝากไปบอกท่านเจ้าป่าด้วยก็แล้วกันว่าค่ะ
1: คุณลาแสนสวยจะฝากบอกว่ายังไงละ
3: แหมข้าสวยจริงๆหรอท่านจิ้งจอก
1: แน่นอนละทั่วทั้งป่าแห่งเนี้ยท่านสวยเป็นที่หนึ่งไม่มีสองรองใครท่านสิงโตจึงตัดสินใจเลือกท่านเป็นคู่ครองยังไงเล่า
3: อุ๊ยเขินจังเลยงั้นท่านไปบอกท่านสิงโตว่าข้ารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ท่านสิงโตตกหลุมรักข้าและข้าก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะไปเป็นราชินีแห่งสัตว์สี่เท้าคู่กับท่านสิงโต
1: อ้าวทำไมคุณลาแสนสวยไม่ไปบอกด้วยตัวเองล่ะเพื่อท่านสิงโตจะได้ดีใจแล้วก็จะได้หายป่วยไวๆเมื่อได้พบหน้าท่านยังไง
0: เมื่อได้ยินดังนั้นเจ้าลาอ้วนจึงตัดสินใจตามเจ้าหมาจิ้งจอกไปถึงแม้ว่าระยะทางจะใกล้ๆแต่ก็ไกลนักในความรู้สึกของเจ้าลาอ้วนเพราะมันกินมากจนตัวอ้วนเถอะทะจึงเดินได้เชื่องช้าและเมื่อมาถึงถ้ำของสิงโตเจ้าลาอ้วนก็พบว่าสิงโตมาคอยต้อนรับอยู่ปากถ้ำด้วยหน้าตาที่ซีดเซียวและรูปร่างผอมแห้งลาอ้วนรู้สึกเอียงอายขึ้นมามันจึงก้มหน้าลงมองพื้นดินส่วนสิงโตก็จัดแจงต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความยินดี
1: เอาละตอนนี้หน้าที่ของข้าก็สิ้นสุดลงแล้วท่านสิงโตกับคุณลาแสนสวยก็ได้มาพบกันแล้วหมาจิ้งจอกอย่างข้าคงต้องไปแล้วล่ะท่านทั้งสองจะได้อยู่กันตามลำพัง
3: แหมเจ้าจิ้งจอกจะไปแล้วเหรอปล่อยข้าอยู่กับท่านสิงโตสองต่อสองข้าก็เขินสิ
2: ปล่อยเจ้าจิ้งจอกไปเถอะเราจะได้พูดกันตามลำพังนะคุณลาคนสวย
0: เมื่อเจ้าจิ้งจอกจากไปแล้วเจ้าลาอ้วนก็ทำท่าเอียงอายเพราะคาดคิดว่าส ิงโตคงจะพูดเรื่องงานแต่งงานและเรื่องเรือนหอแต่เอาเข้าจริงสิงโตกลับไม่พูดอะไรเลยซ้ำยังมองลาด้วยประกายตาแดงก่ำน่ากลัวร้องคำรามประจานหาเจ้าลา
3: ตายนี่ท่านจะทำอะไรเนี่ยที่แท้ก็จะกินข้านั่นเองไม่มีทางหรอกเจ้าสิงโตขี้โรคนี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่นี่นี่แน่พี่นี่
0: ว่าแล้วเจ้าหลาอ้วนก็เตะสิงโตเต็มแรงสิงโตเคราะห์ร้ายซึ่งเจ็บป่วยอยู่ก่อนแล้วเมื่อถูกเตะก็ล้มลงไปกองที่พื้นและร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดส่วนเจ้าหลาอ้วนก็ไม่ยอมรีรออีกต่อไปมันวิ่งหนีเข้าไปในป่าลึกเต็มฝีเท้าส่วนเจ้าหมาจิ้งจอกนั้นแอบดูเหตุการณ์โดยตลอดแอบหัวเราะสิงโตอย่างสนุกสนานและแกล้งเดินไปทักสิงโต
1: เรียบร้อยไหมล่ะท่านสิงโต
2: ข้าน่ะสิที่เรียบร้อยโดนมันเตะเข้าเต็มแรงข้าเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้นะว่าลามันก็เตะได้แรงเหมือนกันโอ้ย
1: อย่าเพิ่งหมดหวังเลยนะท่านรอให้บาดแผลของท่านหายดีซะก่อนเถอะท่านจะต้องจัดการกับเจ้าลาอ้วนนี้ได้แน่เลย
2: เมื่อถึงเวลานั้นข้าจะควักหัวใจของเจ้าลาอ้วนออกมากินให้หายแค้นจะคอยดูสิ
0: ประมาณ2สัปดาห์ต่อมาอาการเจ็บป่วยของสิงโตดีขึ้นเรียวแรงขึ้นกลับมาเหมือนก่อนมันจึงบอกตัวเองว่าถึงเวลาออกล่าสัตว์อีกครั้งแล้วพอดีกับหมาจิ้งจอกแวะมาเยี่ยมเยือนที่ถ้ำ
1: โอ้โหดูท่านแข็งแรงเป็นปกติดีแล้วนี่ข้าจะไปล่อเจ้าลาอ้วนมาให้ท่านจัดการใหม่เอามา
2: ช่างเป็นความคิดที่ดีจริงๆถ้าเจ้าไปล่อมันมาได้ข้าจะฉีกเนื้อมันเป็นสองท่อนให้เจ้าดูยิ่งคิดข้าก็ยิ่งแค้นเจ้าลาอ้วนตัวนั้นถ้าเจ้าช่วยข้าแก้แค้นข้าจะมีรางวัลให้เจ้า
1: ได้เลยท่านสิงโตคอยสักครู่ข้าจะไปพาเหยื่อมาให้ท่านล่าถึงในถ้ำเชียวละ
0: เจ้าหมาจิ้งจอกจึงออกค้นหาเจ้าลาอ้วนทันทีคราวนี้ลาอ้วนหากินอยู่ไกลมากเพราะกลัวสิงโตนั่นเองแต่ในที่สุดเจ้าจิ้งจอกก็พบลาอ้วนจนได
1: ้โอ้โหสวัสดีเพื่อนค่ะท่านมาหากินไกลเชียวนะเนี่ย
3: เจ้าเองหรือเจ้าหมาจิ้งจอกเจ้าเล่วันเนี้ยจะมาหลอกอะไรข้าอีกล่ะ
1: ข้าไม่เคยหลอกลวงเจ้าเลยนะคุณลาอ้วน
3: ก็คราวที่แล้วไงเจ้าหลอกข้าไปให้เจ้าสิงโตมันกิน
1: โธ่ท่านก็ใจผิดแล้วล่ะคราวที่แล้วน่ะท่านสิงโตน่ะพยายามจะหอมแก้มท่านตั้งหากท่านเข้าใจผิดไปได้ดูสิท่านเตะท่านสิงโตทำให้อาการป่วยของท่านน่ะกำเริบขึ้นมาอีกแล้วล่ะ
3: จริงเหรอที่เจ้าพูดมาแล้วตอนนี้ท่านสิงโตเป็นยังไงบ้างอ่ะ
1: โอ้โหก็อาการหนักหน้าดูกำลังรอกำลังใจจากคุณลาแสนสวยข้าว่าเรารีบไปกันเถอะก่อนที่ท่านสิงโตน่ะจะตรอมใจตายเพราะคิดถึงคุณลาแสนสวยนะ
3: โธ่ข้าเนี่ยไม่น่าเข้าใจผิดเลยที่แท้ท่านสิงโตก็ต้องการแสดงความรักด้วยการหอมแก้มข้าก็เท่านั้นเองข้าเนี่ยไม่น่าทำร้ายท่านเลยเรารีบไปกันเถอะเจ้าจิ้งจอก
0: เมื่อเจ้าหมาจิ้งจอกยืนยันเช่นนั้นเจ้าลาอ้วนก็หลงเชื่อทั้งสองเดินไปจนถึงปากถ้ำสิงโตเจ้าสิงโตซึ่งแอบอยู่หลังต้นไม้ใหญ่ก็ตรงเข้าตะปบเจ้าลาอ้วนจนลาอ้วนขาดใจตายคากรงเล็บของสิงโต
2: ขอบใจนะเจ้าจิ้งจอกเพื่อนรักที่ช่วยข้าแก้แค้นได้สำเร็จรางวัลของเจ้าก็คือเนื้อหนังมังสาของเจ้าลาโง่นี่ข้ายกให้เจ้าทั้งหมดส่วนข้าขอแค่หัวใจลาอ้วนเท่านั้นแหละข้าจะรออยู่ที่ถ้ำเมื่อเจ้ากินเนื้อมันเรียบร้อยแล้วก็นำหัวใจมันมาให้ข้าด้วยก็แล้วกัน
1: ตกลงขอบคุณมากท่านแล้วข้าจะรีบเอาหัวใจมันเอาให้ท่านทันทีเลยละข้าไปก่อนแล้วนะ
0: เจ้าจิ้งจอกพยายามลากลาอ้วนไปอย่างทุลักทุเลเพ ถูไถไปกับพื้นดินจนเป็นรอยเมื่อพบที่โล่งกลางป่าจึงจัดแจงก่อไฟและย่างลาอ้วนควักหัวใจออกมาและรีบกินจนหมดส่วนสิงโตรออยู่เป็นนานก็ไม่เห็นวี่แววว่าหมาจิ้งจอกจะนำหัวใจลาอ้วนมาให้จึงออกติดตามตามรอยลากจนพบเจ้าจิ้งจอก
2: เจ้าจิ้งจอกเจ้าทำอะไรอยู่น่ะข้าหิวจะแย่อยู่แล้วเอาหัวใจมาให้ข้าสิข้าจะกินหัวใจเจ้าลาอ้วนนั้นให้หายหิว
1: มันไม่มีหัวใจหรอกท่าน
2: เจ้าพูดเลวไหลสัตว์ทุกๆตัวล้วนมีหัวใจกันทั้งนั้นเจ้าพูดอย่างนี้โกหกข้าละสิจะคงแอบกินหัวใจเจ้าลาอ้วนไปแล้วใช่ไหมเจ้าจิ้งจอกเจ้าเล่ห
1: ์ข้าพูดเรื่องจริงนะท่านมันไม่มีหัวใจเพราะมันเป็นลาของคนสักรีดนะ
2: แล้วมันต่างจากลาตัวอื่นอย่างไรถ้าเจ้าตอบไม่ได้ตอบไม่เข้าหูข้าแล้วก็ข้าจะกินหัวใจของเจ้าแทน
1: โธ่ช่างน่าอายเสียจริงๆท่านเป็นถึงท่านเจ้าป่ากลับไม่เข้าใจเรื่องนี้เอาเถอะนะหมาจิ้งจอกที่ต้อยตำยางข้าน่ะจะเล่าให้ท่านฟัง
2: อย่ามาสมบัติสำนวนอยู่เลยเจ้ารีบเล่าเรื่องราวของลาของคนสักรีดมาเร็วๆเถอะ
1: โธ่ท่านเจ้าป่าท่านก็ลองคิดดูสิถ้าลาอ้วนน่ะมันมีหัวใจมันจะมาอยู่ที่นี่ทำไมครั้งแรกมันรู้ว่าท่านหลอกและพยายามจะฆ่ามันดังนั้นมันจึงเตะท่านแล้วเพ่นหนีไปแต่คราวนี้มันก็ยังไม่เข็ดมันยังมาที่นี่อีกถ้ามันมีหัวใจมันย่อมมีความคิดถ้ามันมีความคิดย่อมไม่มาที่นี่อีกท่านเห็นหรือยังว่าถ้ามันไม่มีความคิดดังนั้นจึงสรุปว่ามันไม่มีหัวใจนะท่าน
2: เออนั่นสินะมันต้องไม่มีหัวใจแน่
0: เมื่อเห็นด้วยกับคำพูดของหมาจิ้งจอกเจ้าสิงโตจึงเดินกลับไปยังถ้ำของตนท่ามกลางความพอใจของเจ้าหมาจิ้งจอกที่สามารถหลอกลาอ้วนและสิงโตได้เป็นผลสำเร็จ
1: อย่างนี้แหละนะคนที่ไม่ยอมใช้ความคิดอย่างรอบคอบก็ย่อมถูกคนอื่นหลอกเป็นธรรมดาเช่นเจ้าลาอ้วนจอมโง่และสิงโตไร้ปัญญาในที่สุดก็ต้องตกเป็นเหยื่อของหมาจิ้งจอกเจ้าเล่ห์อย่างข้า
4: ค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงนึงนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็เราก็เล่าสู่กันฟังในด้านของหรือว่าฟ้าผ่านี่มันเกิดจากอะไรกันแน่นะคะก็พยากรณ์อากาศในช่วงของตั้งแต่เมื่อวันที่5จนถึงวันที่10ประเทศไทยตอนบนก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นด้วยบางพื้นที่อาจจะฝนตกหนักนะคะแล้วก็มีน้ำป่าไหลหลากนะคะอาจจะสะสมด้วยน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะก็เดินทางกันอย่างไรก็ระมัดระวังกันด้วยก็พื้นที่ของทางภาคตะวันตกนะคะภาคตะวันออกค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากว่ามรสุมทางภาคตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงแล้วก็พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยด้วยประกอบกับจะมีร่องมรสุมพัดผ่านทางภาคเหนือตอนบนค่ะประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศของบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะคะก็เดินทางกันอย่างไรก็เรามาระวังกันด้วยแต่ว่าชาวเรือนะคะทะเลอันดามันก็เดินทางหลีกเลี่ยงนะคะในด้านของอาจจะมีฝนฟ้าคะนองมีพายุอะไรแบบนี้เรือเล็กก็นะคะงดออกจากฝั่งก็จนถึงวันที่5-6นะคะหรือไม่ก็วันนี้จนถึงวันที่10ก็เรามาระวังกันด้วยนะคะเดินทางอะไรกันแบบนี้ค่ะเพราะว่าในช่วงของเสาร์อาทิตย์หลายๆคนก็คงจะไปเที่ยวกันนะคะแต่ว่าไปเที่ยวกันอย่างไรนะคะก็อยากจะเรียกว่าไม่ใกล้ไม่ไกลจากพื้นที่กรุงเทพนะคะคร่าวๆในโลกโซเชียลค่ะหลายคนก็คงจะเห็นกันนะคะเป็นการแพร่ภาพน้องหนึ่งเสือลายเมฆตัวอ้วนในตาบ้องแบวนะคะของทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะก็เรียกว่ากลายเป็นไวรัลว่าเอ๊ะน้องๆนี่เป็นแบบไหนกันแน่นะคะทานอะไรเข้าไปถึงตัวกลมดิ๊กอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะคุณรงวิทย์ชดช้อยผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็ให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าน้องเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งสัตว์ไฮไลท์หรือไม่ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสวนสัตว์เปิดเขาเขียวหลายมิตินะคะเขาบอกว่ามันเป็นศูนย์กลางการเพาะพันธุ์ระดับโลกคือสวนสัตว์เปิดเขาเขียวภายใต้อำนาจของทางองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเป็นเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงในโครงการความร่วมมือการเพาะพันธุ์เสือลายเมฆของกลุ่มประเทศอนุรักษ์ซึ่งก็มีการจับมือกันกับทางสถาบันสมิธโซเนียนะคะแล้วก็ทางสวนสัตว์ ชั้นนำของทางอเมริกาเหนือด้วยนะคะคือเสือลายเมฆเนี่ยเชื่อว่าเป็นสัตว์ที่เพาะพันธุ์ยากที่สุดในกรงเลี้ยงเนื่องจากว่ามีพฤติกรรมเขาบอกว่าความเครียดแล้วก็มีการจับคู่เข้าหากันเนี่ยจับตัวได้ยากนะคะก็เรียกว่าเพาะพันธุ์ได้สำเร็จเหมือนกันนะคะอย่างที่สองบอกว่ามันเป็นโมเดลความสำเร็จในด้านของการปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติคือมันไม่ใช่เพียงแค่เราเพาะพันธุ์ในกรงเท่านั้นแต่ว่าเสือลายเมฆจากโครงการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยได้ถูกนำไปก็เรียกว่าเป็นการต่อยอดเป็นโครงการปล่อยเสือลายเมฆคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ์ก็ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรักเพื่อเป็นการฟื้นฟูประชากรในป่าดิบแล้งของประเทศไทยแล้วก็ถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดในการเรียกว่าเป็นสวนสัตว์ยุคใหม่ตรงนี้ด้วยนะคะอย่างที่3บอกว่าน้องเป็นตัวแทนแห่งความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไทยตรงนี้ด้วยเพราะว่าเสือลายเมฆเป็นสัตว์คุ้มครองแล้วก็เป็นหนึ่งในเสือขนาดกลางที่มีดัชนีความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่านะคะเรียกว่าปล่อยน้องแล้วน้องก็ยังเป็นทูตทางการศึกษาเป็นการศึกษาเรียกว่าตระหนักรู้ให้กับนักท่องเที่ยวหรือไม่ก็เยาวชนที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าปัญหาการสูญสิ้นของเขาเรียกว่าเป็นถิ่นฐานการที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าตรงนี้แล้วก็ในด้านของการลักลอบทำลายนะคะสัตว์ป่าตรงนี้ด้วยค่ะอีกหนึ่งจุดก็บอกว่าเป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ตรงนี้ด้วยในแง่มุมของการจัดแสดงทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวบอกว่าพื้นที่สวนแสดงเสือลายเมฆเนี่ยเป็นการออกแบบให้สอดคล้องกับเขาเรียกว่าเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของมันโดยมีการปีนป่ายนะคะตามต้นไม้ก็ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะสัมผัสหรือไม่ก็เป็นการเรียนรู้พฤติกรรมของเสือที่หาดูได
5: ้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวท้องชั่วโมง9นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินาหุค่ะตม.ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านอาหารย่านห้วยขวางไม่รับเงินบาทพบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง6รายสักครู่มาติดตามค่ะ
7: เร่งรีบตองนี
8: ้เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิ
8: และอื่นๆ
7: รวมกันเป็น
8: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
7: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
9: ยุงขยง
10: 1
9: แมลงขยับ
10: 2
9: เมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
11: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
12: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
9: ยุงขยง
10: 1
9: แมลงขยับ
10: 2
9: เมื่ออาร์ตขยับ
10: อ
9: าร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
13: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
6: ตรวจคนเข้าเมือง1ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านอาหารย่านห้วยขวางหลังอินฟลูเอนเซอร์ชาวจีนเผยแพร่ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียร้านไม่รับเงินบาทรับเฉพาะเงินหยวนคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
14: พลตำรวจโทพานุมาตรบุญยลักษณ์ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำชับทุกหน่วยในสังกัดเพิ่มความเข้มงวดในการสืบสวนปราบปรามและตรวจสอบการกระทำความผิดกฎหมายของคนต่างด้าวอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องจากกรณีที่มีอินฟลูเอนเซอร์ชาวจีนเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางโซเชียลมีเดียว่ามีร้านอาหารจีนที่มีพฤติกรรมไม่รับเงินไทยรับเฉพาะเงินหยวนซึ่งต่อมาทราบว่าร้านดังกล่าวคือร้านซินซินเหล่าโจนูโจซึ่งตั้งอยู่บนถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญพื้นที่สน.ห้วยขวางพลตำรวจตรีประสาทเขมประสิทธิ์ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง1จึงสั่งการให้ดำเนินการตรวจสอบทันทีโดยล่าสุดเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาตำรวจตม.1ได้ประสานเจ้าหน้าที่จากกรมการจัดหางานและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้าร่วมไปตรวจสอบร้านอาหารดังกล่าวรวมทั้งร้านอาหารอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงกันรวม5ร้านเบื้องต้นพบบุคคลต่างด้าวกระทำผิดฐานหลบหนีเข้าเมืองและความผิดตามพ.ร.ก.การทำงานของบุคคลต่างด้าวรวม6ราย ในส่วนของร้านซินซินเหลาโจนูดเดิลนั้นได้จับกุมบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง1รายความผิดตามพรก.การทำงานของคนต่างด้าวอีก1รายส่วนเรื่องเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัทอยู่ในระหว่างการตรวจสอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผู้บังคับการตม.1ยังกล่าวเสริมด้วยว่าหากประชาชนพบเบาะแสบุคคลต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน1178ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: ราคาทองคำโลกปรับตัวร่วงแรงเกือบ 3% ในการซื้อขายวันศุกร์หลังตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้มากส่งผลให้นักลงทุนเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดอาจจะยังคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไปอีกระยะทั้งนี้ตลาดโกลด์สปอตปรับตัวลดลง 2.96% มาอยู่ที่ 4,341.52 ดอลลาร์ต่อออนโดยตลอดทั้งสัปดาห์ราคาทองคำปรับตัวลดลงแล้วกว่า 4.3% ปัจจัยสำคัญมาจากรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในเดือนพฤษภาคมที่เพิ่มขึ้น 172,000 ตำแหน่งสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้เพียง 85,000 ตำแหน่งหรือมากกว่าที่คาดเกือบ2เท่าขณะที่นักวิเคราะห์มองว่าตัวเลขจ้างงานที่แข็งแกร่งสะท้อนว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงเติบโตได้ดีทำให้เฟดอาจจะยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเร่งปรับอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
15: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่อิหร่านและสหรัฐโจมตีตอบโต้กันใกล้ช่องแคบฮอร์มุซทำให้ความพยายามที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพตกอยู่ในภาวะอันตรายอิสราเอลเปิดฉากโจมตีพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนหลังสั่งให้ประชาชนใน9หมู่บ้านอพยพส่ง

0: ริกันวัย20ปีที่หายตัวไปในพื้นที่ป่ามานานนับสัปดาห์คุณวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
1: อุ๊ยหวานร้อยไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้าร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกานะคะน้ำมนต์รัตน์ขันธวินหูศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ชีวิตก็เหมือนการชาร์จแบตถึงจะหมดไปบ้างแต่สุดท้ายก็กลับมาเต็ม
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
3: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
2: อัศยตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
7: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
8: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
10: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: กินเนาะอร่อยอูมามิแนวฟินต้องกินเนาะ
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: โหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist Non-Stop

0: สวัสดีครับเจมินายนะครับผมขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า

0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: อีไอเร
0: พอดีอย่างที่คิดเรลงตัวอย่างที่คิดเร
1: อีไอเร
0: พิเศษอย่างที่คิดเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวาน

0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: อีไอเร
0: พอดีอย่างที่คิดเร
1: อีไอเร
0: ลงตัวอย่างที่คิดเร
1: อีไอเร
0: ไม่เสกอย่างที่คิดเร
1: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
2: EFM Fandom Life
3: ต้อนรับ2หนุ่มจากซีรีส์พบเธอเน็ตเจเจสวัสดีค่ะภารกิจ1ถ้อยร้อยความในเราจะมีประโยคมาให้น้องๆทั้ง2คนพูดแต่ใน1ประโยคจะมีมูดให้คุณได้พูดในหลายๆมูดมูดแรกคือมูดดีใจค่ะ
4: ฟังพี่เถิดนี่ไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นคำขออ
3: ุ้ยขอมูดจีบแต่หันไปทางนั้นอีก
4: แล้วฟังพี่เถิดนี่ไม่ใช่คำสั่งเป็นคำข
5: อถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้เจอกันอีกนะ
6: ขอดูตลกหน่อยได้ไหมตลก
7: ถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้เจอกันอีกนะจ๊ะ
3: เออหนุ่ม
2: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 ถึง 4:00 ที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
9: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแส
10: บวันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูออกวันนู้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
8: วันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวพร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม12มิถุนาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชา19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
11: EFM News EFM News
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะอุตุเตือน23จังหวัดมีฝนตกหนักอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากส่วนราคาทองเช้านี้ร่วงหนักหลังเกิดแรงเทขายในตลาดโลกสักครู่มาติดตามค่ะ
14: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
15: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
14: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
15: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
15: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
14: อืมดีจังโอเคเลย
16: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
17: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
18: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
19: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
17: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
18: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
19: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
20: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7-11ทุกสาขา
13: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันตกของภาคเหนือโดยมีฝนมากถึง70%ของพื้นที่คุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
20: วันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยจะมีความเสี่ยงเกิดฝนตกหนักมากบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือโดยมีฝนมากถึง170%ของพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเมียนมาตอนบนจึงขอให้ประชาชนใน23จังหวัดทั่วไทยระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอาทิแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายหนองคายบึงกาฬอุทัยธานีกาญจนบุรีนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงาเป็นต้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
13: สมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองเปิดตลาดเมื่อเวลา 9:03 ลงแรง 1,450 บาทโดยราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาทละ 67,300 บาทขายออกบาทละ 67,500 บาทขณะที่ราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 65,961 บาท16สตางค์ขายออกบาทละ 68,300 บาทสาเหตุสำคัญที่ทำให้ราคาทองคำร่วงลงอย่างหนักมาจากแรงเทขายในตลาดโลกหลังจากมีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐประจำเดือนพฤษภาคมซึ่งออกมาแข็งแกร่งกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้มากทำให้คาดการว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไปอีกนานเพื่อสกัดภาวะเงินเฟ้อหากคุณเป็นสายมูที่กำลังมองหาแลนด์มาร์คใหม่ใจกลางกรุงเทพทั้งทำบุญขอพรแถมได้เช็คอินสถานที่ที่สวยงามราวกับอยู่ที่เมืองจีนจะเป็นที่ไหนติดตามได้ในจีจ้าพาเที่ยววันนี้ค่ะ
21: หากพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวสายหมู่ที่กำลังได้รับความสนใจในกรุงเทพนาทีนี้คงหนีไม่พ้นศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบนถนนเจริญราษฎร์เขตสาทรศาสนสถานแห่งใหม่ที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมจีนโบราณอันงดงามและเปี่ยมด้วยพลังแห่งศรัทธาเมื่อก้าวเข้าสู่บริเวณศาลเจ้านะครับเราจะได้สัมผัสบรรยากาศราวกับอยู่ในเมืองจีนด้วยงานศิลปกรรมสกุลช่างแต้จิ๋วที่ประณีตงดงามทุกมุมเหมาะทั้งการสักการะขอพรและการถ่ายภาพเช็คอินเป็นอย่างมากไฮไลท์สำคัญอยู่ที่องค์หลวงปู่ใต้หงหินหยกขาวขนาดใหญ่ซึ่งประดิษฐานอย่างสง่างามอยู่ภายในอาคารพร้อมด้วยองค์พระโพธิสัตว์และเทพเจ้าจีนร่วม8องค์ให้ประชาชนได้เข้ากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลและอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจที่ไม่ควรพลาดนั่นก็คือสิงโตหินคู่ผู้พิทักษ์บริเวณทางเข้าซึ่งยังคงรักษาความเชื่อโบราณด้วยการไม่ทำพิธีเบิกเนตรสะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมจีนที่สืบทอดมาอย่างยาวนานจีจ้าเปิดเที่ยวขอบอกว่าใครที่อยากมาเติมพลังทั้งเรื่องขอพรทั้งเรื่องสุขภาพการงานและความสำเร็จต้องมาที่ศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวที่นี่เขาเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นรับรองจะต้องถูกใจทั้งสายบุญและสายมูอย่างแน่นอนนะครับ

0: พื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะคิดมาก
1: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความผิดหวังไม่ใช่เรื่องใหญ่มันแค่ช่วยให้เราเข้าใกล้สิ่งที่ใช่มากกว่าเดิม
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังปังลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: สมูทโต
6: เจลอโลลดรอยสิวฟื้นคืนผิวใสครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
5: สมูทโตกินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูนสมูทโต
6: สมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นคืนผิวใสครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
5: สมูทโตกินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์ตื่นเช้าไปเข้าวัดทำบุญก็เป็นจุดเริ่มต้นของวันที่ดีนะคะ
3: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM playlist non stop
1: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ้ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์น

0: ไฟบินถัดไปของ About Abort Podcast เราจะมุ่งหน้าไปกันที่อเมริกาและประเทศจีนเตรียมแพ็คกระเป๋าทัวร์ไปกับ2สาวนักแสดงจากละครสอดสร้อยมาลาเอิญเอิญและนานากับประสบการณ์การไปเรียนต่อสุดจึ้งจาก2ประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกเทคออฟพร้อมกันกับปั้นปันสิทธิ์3มิถุนายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดยกรุงไทยเวลส์ก้าวออกจากกรอบสู่ความมั่งคั่งไร้พรมแดน
1: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บักก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
3: EFM Playlist of the Week
4: Champ of the Month ประจำเดือนพฤษภาคม
5: Number 1ไม่รู้ใจเรายังตรงกันอยู่ไหม
6: ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์ปรีติเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94พอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
7: อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: EFM News EFM News EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินาหูค่ะตำรวจภูธรภาค 5เปิดปฏิบัติการพิทักษ์เมืองปายทลายนอมินีปราบปรามการประกอบทุจริตขออภัยค่ะประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมายในพื้นที่สักครู่มาติดตามค่ะ
11: อะไรดี

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิ
3: และอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสูบ
3: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
2: อมแล้วชื่นใจ
4: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
6: ้พลตำรวจโทกฤตตาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ร่วมกับนายนิวัฒน์งามทะรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการพิทักษ์เมืองปลายทลายนอมินีโดยกระจายกำลังออกตรวจสอบและปราบปรามการประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมายรวมถึงธุรกิจที่อาจมีการอำพรางการดำเนินกิจการในลักษณะนอมินีอันเป็นผลสืบเนื่องจากข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับกรณีชาวต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจหรือแย่งโอกาสทางอาชีพของคนในพื้นที่โดยทำการตรวจสอบสถานประกอบการจำนวน5แห่งผลการตรวจสอบพบว่าทั้ง5บริษัทมีชาวต่างชาติถือหุ้นโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือ Work Permit จากการสอบสวนขยายผลพบว่าบริษัทดังกล่าวถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีความมุ่งหมายให้ชาวต่างชาติที่เป็นกรรมการบริษัทใช้สิทธิ์ในการอยู่ในราชอาณาจักรโดยเอกสารและแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่รวมทั้งการถือครองที่ดินที่มีวัตถุประสงค์ในการแอบแฝงหลีกเลี่ยงกฎหมายซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งสืบสวนขยายผลในทุกมิติเพื่อสกัดกั้นและหยุดยั้งพฤติกรรมของชายชาวต่างชาติดังกล่าวและประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่ถูกนำชื่อไปในใช้ในการจดทะเบียนหรือเป็นกรรมการบริษัทในลักษณะนอมินีจะถือเป็นความผิดตามกฎหมายด้วยกำลังพลจิตอาสาจังหวัดเชียงรายร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริมุ่งเพิ่มความชุ่มชื้นป่าต้นน้ำและสร้างแนวกันไฟอย่างยั่งยืนติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
7: ทหารมาแล้ว
8: พื้นป่าในพื้นที่อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายกำลังได้รับการฟื้นฟูเพื่อความชุ่มชื้นอย่างยั่งยืนล่าสุดชุดปฏิบัติการประสานการคุ้มครองป้องกันชุมชนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยยาไซนำโดยร้อยโทณัฐพลบุญทัพได้นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานจากมณฑลทหารบกที่37จับมือกับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15และชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำแบบคอกหมูขนาดกว้าง1เมตรยาว3เมตรการสร้างฝายกึ่งถาวรในครั้งนี้เป็นการนำวัสดุธรรมชาติมาขวางลำธารเพื่อชะลอการไหลของน้ำช่วยลดการพังทลายของตลิ่งและเพิ่มความชุ่มชื้นให้ป่าต้นน้ำกลายเป็นแนวกันไฟป่าตามธรรมชาติโดยเป็นฝายตัวที่2จากแผนงานทั้งหมด25ฝายเพื่อให้ชุมชนมีน้ำใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
9: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นนะคะธมูลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจน เกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือเว็บไซต์ www.princessngamjit.org หรืออีเมล princessngamjit@gmail.com หรือ Line ID 0

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
3: เราจะรู้รสชาติของความสุขก็ต่อเมื่อเราผ่านความทุกข์มาก่อน
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สวัสดีวันเสาร์ปิดมือถือแล้วหันมาพูดคุยกับครอบครัวให้มากขึ้นเพราะคนสำคัญไม่ควรถูกละเลยนะครับ
2: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเร
1: เรเรเร
0: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: อีไอเร
0: พอดีจะคิดเร
1: อีไอเร
0: ลงตัวยังจะคิดเร
1: อีไอเร
0: พิเศษยังจะคิดเร
1: เร
0: ชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเร
0: เรเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: อีไอเร
0: พอดีอยากจะคิดเร
1: อีไอเร
0: ลงตัวอยากจะคิดเร
1: อีไอเร
0: พิเศษอยากจะคิดเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร

0: เรียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: หนูหนีคนที่เป็นมนุษย์ป้ามาทางชีวิตแต่ยายหนูดันเป็นซะเองตอนแรกก็เล่าเรื่องคนในซอยสักพักเพื่อนเขาในแก๊งนี้เจ้านี่มาชวนเขาก็มาบอกหนูแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรจริงจังนะคะเหมือนมาเล่าให้ฟังเฉยๆค่ะเป็นการอัปเดตอยากถามว่าวิธีแบบไหนให้หนูรับฟังเขาได้อะค่ะ
4: ลองอย่างนี้ไหมสตางค์เฮียยายสตางค์ไม่ต้องลิสเซนทูยายอะ
2: ว้าว
3: ผ่าน
4: ผ่าน
2: แค่เฮีย
4: ใช่แค่เฮีย
5: ยายจะมีการทบทวนไหม
3: ปกติถ้าเขาเห็นหนูเมินหรือหนูเงียบเขาก็จะตีขาเบาๆค่ะว่าเนี่ยใช่ไหมล่ะเห็นด้วยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย
4: ซึ่งหนูก็รอไปเถอะวันใดวันหนึ่งยายไม่อยู่สตาร์จะคิดถึงแกนะเอาจริง
6: พุทธอพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
6: EFM Playlist Non-Stop

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
4: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: มาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6:00 น. ถึง 8:00 น. เช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 12:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะประธานผู้ตรวจการแผ่นดินนัดถก16หน่วยงานแก้วิกฤตมะพร้าวน้ำหอมไทยและมีความคืบหน้าการเสียชีวิตของน้ององุ่นสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
5: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินนัดถก16หน่วยงานวางมาตรการช่วยเหลือวิกฤตมะพร้าวน้ำหอมไทยแก้ปัญหานอมินีกดราคาปลอมปนน้ำมะพร้าวน้ำหอมคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: นายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินนัดประชุม16หน่วยงานถกแก้ปัญหาการประกอบธุรกิจโดยอาศัยตัวแทนอำพรางหรือนอมินีของทุนข้ามชาติกดราคารับซื้อมะพร้าวน้ำหอมปลอมปนน้ำมะพร้าวน้ำหอมของไทยโดยพบพฤติกรรมของนอมินีเข้าครอบงำวงจรตลาดมะพร้าวหรือล้งตั้งแต่การตั้งโรงงานแปรรูปถือทองที่ดินเกษตรกรรมจึงมีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกระทรวงอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมสภาองค์กรผู้บริโภคและผู้ที่ร้องเรียนและที่ประชุมมีมติยกระดับกำหนดมาตรฐานน้ำมะพร้าวแท้เสนอให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาปรับเปลี่ยนมาตรฐานมอกให้เป็นมาตรฐานบังคับแทนภาคสมัครใจเพื่อให้มีกฎเกณฑ์กฎหมายในการควบคุมและบทลงโทษที่ชัดเจนปรับกระบวนการตรวจจับอุดช่องว่างโรงงานเถื่อนให้ปรับชุดตรวจเป็นลักษณะสหวิชาชีพเพิ่มความถี่ในการสุ่มตรวจเน้นการตรวจสอบช่วงหลายเวลารวมถึงกลางคืนด้วยแก้ไขโครงสร้างราคาและสกัดนอมินีต่างชาติหากปรับน้ำมะพร้าวน้ำหอมปลอมได้ปริมาณดีมานด์ของมะพร้าวแท้ในระบบจะเพิ่มขึ้นและช่วยพยุงราคาให้มีเสถียรภาพส่วนมาตรการทางกฎหมายได้เสนอกระทรวงพาณิชย์พิจารณาบรรจุธุรกิจมะพร้าวและการแปรรูปมะพร้าวลงในบัญชีท้ายเพื่อจำกัดสิทธิ์หรือควบคุมการถือหุ้นของกลุ่มทุนต่างชาติอย่างเข้มงวดยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: ความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของน้ององุ่นอายุ7ปีในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีหลังเจ้าหน้าที่พบร่างในกอไผ่เมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดมีรายงานจากชุดสืบสวนที่คลี่คลายคดีหลังจากรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำบุคคลแวดล้อมอย่างต่อเนื่องว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้ององุ่นเป็นคนใกล้ชิดภายในครอบครัวโดยคนในครอบครัวของน้ององุ่นเป็นผู้ก่อเหตุจนทำให้น้องเสียชีวิตก่อนจะมีการนำร่างไปซ่อนไว้ภายในตู้เสื้อผ้าเพื่อปกปิดเหตุการณ์จากนั้นจึงนำร่างใส่กระสอบและนำเอาไปทิ้งอำพรางไว้บริเวณกอไผ่ซึ่งเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่พบศพในเวลาต่อมาและมาติดตามข่าวต่างประเทศรอบสัปดาห์กับคุณสมรักษ์วัฒนสิริค่ะ
7: สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดอิหร่านและสหรัฐยังยิงตอบโต้กันขณะที่อิสราเอลและเลบานอนเห็นพ้องกันที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอีกครั้งแต่เงื่อนไขสำคัญคือกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ต้องยุติการโจมตีทั้งหมดซึ่งทางกลุ่มปฏิเสธไม่ยอมรับส่วนสถานการณ์ในยูเครนก็ยังไม่คลี่คลายรัสเซียยิงขีปนาวุธและโดรนจำนวนมากโจมตีหลายพื้นที่ของยูเครนขณะที่ยูเครนใช้โดรนโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและการทหารและประธานาธิบดียู ครนได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงผู้นำรัสเซียเสนอให้มีการพบหน้ากันโดยตรงเพื่อยุติสงครามแต่ฝ่ายรัสเซียยังปฏิเสธพายุชางมีพัดถล่มพื้นที่ทางตอนใต้ของญี่ปุ่นส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ9คนบ้านเรือนนับหมื่นหลังไม่มีไฟฟ้าใช้กระทบเที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่พุ่งเป้าประธานาธิบดีมิเกลดิอัสกาเนลแห่งคิวบาพร้อมเครือญาติและสมาชิกตระกูลคาสโตรหวังเพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลคอมมิวนิสต์ผู้นำเมียนมาแต่งตั้งโฆษกหญิงคนแรกหวังเสริมภาพลักษณ์รัฐบาลเมียนมาสมรักษ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
8: การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิดนำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่18กันยายน2504
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นนะคะธมรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
3: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ตอนรับเดือนแห่งพรายไปกับความหลากหลายที่บางคนอาจยังไม่ถูกยอมรับเจ็บบำบัดพอดแคสต์ร่วมกับ UTCC และ Miss Tiffany ชวนคุยเรื่องเจ็บจากการเปลี่ยนตัวเองจนไม่เป็นตัวเองเมื่อตัวตนของเราถูกให้ค่าผ่านผู้อื่นความหลากหลายที่สังคมพร้อมโอบรับอาจยังไม่มีอยู่จริงบำบัดความเจ็บนี้ไปพร้อมกันกับพี่อ้อยหมอแพทและบุ๊คธีรชยา8มิถุนายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube Aดูดีสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและมิสทิฟฟานีส

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: ท่านชัดชาติหมดวาระไปแล้ว
2: ต้องเลือกใหม่ใช่ไหมเลือกผมเพิ่งไปสัมภาษณ์มาเองผมชอบว่าหลายๆปัญหาอาจารย์เขาบอกว่าไม่มีอะไรนะวิทยาศาสตร
1: ์เขาพูดคำนี้บ่อยมากการจัดการด้วยวิทยาศาสตร์
2: คือถ้าเราเข้าใจว่าปัญหาคืออะไรมันจะหาวิธีแก้โซลูชันแบบวิทยาศาสตร์บอกแต่อาจารย์บางอย่างอ่ะวิทยาศาสตร์ก็ไม่ช่วยนะอาจารย์คลองเน่าอ่ะวิทยาศาสตร์ไม่ช่วยแต่ติดป้ายแช่งบุ๊บใสเลยผู้ใดทิ้งขยะลงแม่น้ำขอให้ไม่หิด
1: เลิกทิ้งตรงนี้แล้ว
2: ยังดีขึ้นแบบตาเห็นอาจารย์บอกเหรอลองดูเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดู
3: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News, EFM News.

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญฤทธิ์ชิมพิมล
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
2: ครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับวันนี้ก็วันเสาร์ที่6มิถุนายน2569นะครับเราเริ่มด้วยกิจกรรมของกระทรวงวัฒนธรรมกันก่อนนะครับนั่นก็คือวันนี้นะครับที่หอประชุมกองทัพเรือจัดให้มีการประกวดออกแบบชุดไทยพระราชนิยมนะครับชุดไทยรุ่นสมัยและการประกวดลายผ้าไหมนะครับโดยมีเยาวชนนะครับเข้าร่วมกว่า58ทีมนะครับรวมกว่า300คนแล้วก็ตั้งแต่เวลา 17:00 นนะครับมีงานเดินแบบแฟชั่นผ้าไหมไทยกิติมศักดิ์โดยคณะรัฐมนตรีนะครับผู้บริหารระดับสูงและคณะทูตานุทูตทั้ง2กิจกรรมนี้นะครับเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดขึ้นนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสำหรับการจัดงานเดินแบบในวันนี้นะครับเนื่องจากว่ามีข้อจำกัดนะครับในเรื่องของพื้นที่จึงขอเชิญชวนประชาชนนะครับผู้ที่สนใจก็รับชมการถ่ายทอดสดนะครับผ่านทาง Facebook Live แล้วก็ช่องทางออนไลน์นะครับของกระทรวงวัฒนธรรมครับ
1: ค่ะนอกจากนี้ค่ะในวันอังคารที่9มิถุนายนนะคะก็ยังได้จัดให้มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานและการมอบรางวัลค่ะที่ศูนย์การค้าสยามภารกรนะคะก็เชิญชวนคุณผู้ฟังค่ะที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ประชาชนที่สนใจค่ะสามารถที่จะเดินทางเข้าชมผลงานการออกแบบนิทรรศการผ้าไหมไทยได้ที่ศูนย์การค้าสยามภารกรตั้งแต่เวลาเปิดทําการของศูนย์การค้าเลยนะคะก็น่าจะสักประมาณ10 นาฬิกาน
2: ะครับก็สำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะครับก็ได้รับความร่วมมือจากสถานเอกอัครทูตนะครับสถานกงสุลแล้วก็องค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทยได้ตอบเข้าร่วมงานนะครับมากกว่า90ประเทศโดยมีไฮไลท์ที่สำคัญนะครับนั่นก็คือการจับคู่ระหว่างคณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์กรต่างประเทศกับนักเรียนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศเพื่อร่วมกันออกแบบนะครับแล้วก็ตัดเย็บชุดผ้าไหมไทยตามความต้องการของผู้สวมใส่โดยผ้าไหมทั้งหมดที่ใช้ในงานนี้นะครับก็ได้นำมาจากศูนย์ศิลปาชีพนะครับเพื่อเป็นการสร้างรายได้แล้วก็สนับสนุนชุมชนผู้ผลิตโดยตรงทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสนะครับให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะนะครับสู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพระดับโลกด้วยครับ
1: ค่ะไปต่อกันที่งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569กันบ้างนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานเลยค่ะที่พลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับงานนี้ซึ่งในปีนี้เนี่ยทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการข้าวก็มีการจัดงานภายใต้แนวคิดรวมใจพักรักข้าวไทย2ทศวรรษกรมการข้าวก้าวไก่ใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะซึ่งก็มีการจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่5ถึงวันที่7มิถุนายนค่ะซึ่งวันนี้นะคะ6มิถุนายนก็ถือว่าเป็นวันที่2ก็จัดขึ้นที่กรมการข้าวภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนกรุงเทพมหานครค่ะ
2: นะครับภายในงานนะครับก็มีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมที่สะท้อนนะครับทั้งมิติทางวิชาการเทคโนโลยีและวิถีวัฒนธรรมชาวนาไทยอย่างครบถ้วนโดยในวันนี้นะครับในเวลา 14:00 นถึง 17:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับจะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานและทอดพระเนตรนิทรรศการภายในงานนะครับรวมถึงการสาธิตนวัตกรรมแปลงนาอัจฉริยะนะครับโดย โดรนการเกษตรและรถแทรกเตอร์ไฟฟ้ารถดำนาไร้คนขับนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของระบบนิเวศการเกษตรอัจฉริยะนะครับที่ว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับ
1: ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังได้จัดให้มีนิทรรศการเทิดพระเกียรตินิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านข้าวการสาธิตเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เวทีเสวนาวิชาการอย่างเช่นหัวข้อพลิกโฉมเกษตรกรรมไทยข้าวคาร์บอนต่ำเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนและหัวข้อทำนาอย่างไรให้รอดจากข้าวดีดข้าวเด้งรวมถึงกิจกรรมสร้างสีสันต่างๆค่ะอย่างเช่นการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชาวนาเสียงทองการประกวดธิดาชาวนาการแข่งขันทำหุ่นไล่กาและการแสดงมินิคอนเสิร์ตนั่นเองค่ะ
2: นะครับอีกทั้งยังมีการจำหน่ายสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปนะครับจากข้าวจากกว่า35ร้านค้าด้วยกันโดยมาจากเครือข่ายเกษตรกรนะครับและก็ชุมชนทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นกาแฟสำเร็จรูปนะครับจากข้าวเบายอดม่วงผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมจากผงข้าวบริสุทธิ์สครับจากข้าวนะครับเซลลูโลสบริสุทธิ์จากฟางข้าวทรายแมวจากฟางข้าวปุ๋ยอัดเม็ดจากฟางข้าวผลิตภัณฑ์ข้าวคาร์บอนต่ำรวมถึงผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพมาตรฐานนะครับหลากหลายชนิดเลยนะครับโดยผู้เข้าร่วมงานนะครับสามารถที่จะเข้าชมงานได้ฟรีตลอดทั้ง3วันแล้วก็พิเศษนะครับสำหรับผู้ที่มาร่วมงาน400ท่านแรกที่ลงทะเบียนภายในงานนะครับวันที่5แล้วก็วันที่7มิถุนายนนะครับท่านจะได้รับคูปองมูลค่า200บาทสำหรับที่จะใช้เลือกซื้อสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆจากร้านค้าภายในงานอีกด้วยครับ
1: ค่ะก็ขอเชิญชวนเลยนะคะเกษตรกรชาวนาประชาชนผู้สนใจคุณผู้ฟังที่รับฟังในขณะนี้ค่ะเข้าร่วมงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569นะคะที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่จัดขึ้นแล้วค่ะระหว่างวันที่5ถึง7มิถุนายนก็เหลือเวลาอีก2วันนะคะนั่นก็คือวันนี้แล้วก็ในวันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ที่กรมการข้าวภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อที่จะร่วมเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตข้าวสมัยใหม่สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชาวนาไทยและร่วมการขับเคลื่อนอนาคตข้าวไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงค่ะ
2: นะครับสำหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินทางมาร่วมงานท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบรรยากาศและก็การถ่ายทอดสดกิจกรรมต่างๆได้นะครับทาง Facebook Fanpage นะครับของกรมการข้าวไรท์ดีพาร์ตเมนต์ได้ตลอดทั้ง3วันของการจัดงานเลยครับ
1: ค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่อยากจะเชิญชวนน้องๆเยาวชนนะคะนักศึกษานักออกแบบรวมไปถึงผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไปค่ะนั่นก็คือกิจกรรมนิทรรศการและเสวนาวิชาการการพัฒนาแฟชั่นไทยจากภูมิปัญญาชุมชนสู่แฟชั่นร่วมสมัยระดับสากล นะคะที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึงวันที่8มิถุนายนนี้วันนี้เป็นวันแรกค่ะเชิญชวนนิสิตนักศึกษานักออกแบบผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการในครั้งนี้นะคะสำหรับภายใต้โครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นโดยกรมประชาสัมพันธ์ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ
2: นะครับก็จะพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานนะครับนั่นก็คือนิทรรศการผลงานการออกแบบสร้างสรรค์จากผู้ประกอบการ10ชุมชน100ผลิตภัณฑ์นะครับแฟชั่นโชว์นะครับสุตการตานะครับการเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นะครับด้านซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นนะครับจากภูมิปัญญาชุมชนไทยสู่เวทีโลกเรียนรู้เทคนิคการนำภูมิปัญญาไทยนะครับมาปรับใช้ในแฟชั่นร่วมสมัยนะครับก็อย่าพลาดนะครับสำหรับโอกาสสำคัญที่จะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นไทยแลกเปลี่ยนความรู้นะครับแล้วก็ชมแฟชั่นไทยที่ได้ผสมผสานภูมิปัญญาชุมชนนะครับสู่ระดับสากลเลยครับ
1: ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยในส่วนของรัฐบาลโดยนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยแล้วนะคะว่ารัฐบาลเตือนร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60 40ห้ามนำสิทธิจากโครงการนี้ไปแลกเป็นเงินสดนะคะโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงพร้อมกับเน้นย้ำว่าการนำสิทธิจากโครงการไปแลกเป็นเงินสดเนี่ยเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์โครงการและผิดกฎหมายมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกแล้วก็ผู้ใช้ความผิดนั่นก็คือความผิดฐานฉ้อโกงเป็นการ เจตนาหลอกลวงผู้อื่นนะคะด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341นั่นเองค่ะ
2: นะครับรัฐบาลนะครับได้สั่งการให้ติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทยพลัดอย่างใกล้ชิดนะครับหากพบทำความผิดจริงก็จะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านดังกล่าวพร้อมทั้งระงับนะครับไม่ให้เข้ารับสิทธิ์อื่นๆนะครับในโครงการของรัฐแล้วก็จะต้องชดใช้เงินคืนรัฐนะครับนอกจากนี้นะครับผู้ที่โพสต์ข้อความนะครับเชิญชวนแลกสิทธินะครับเป็นเงินสดก็จะถูกส่งข้อมูลนะครับให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดนะครับเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับอันนี้ก็ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้กล่าวทิ้งท้ายครับ
1: ค่ะก็หากพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพลัดนะคะเราก็สามารถที่จะเป็นหูเป็นตาสามารถแจ้งบ่อแสได้ที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สายด่วน1569กระทรวงการคลังค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์022739020นะคะหรือจะติดต่อไปที่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์ก็ได้ค่ะนั่นก็คือ02111144ที่สำคัญนะคะจะติดต่อไปแจ้งโดยตรงที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะที่สายด่วน1559ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
2: โครงการไทยช่วยไทยพลัดนะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางและก็ปัญหาพลังงานนะครับก็มุ่งเน้นนะครับในการบรรเทาภาระค่าของชีพลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันรวมถึงประคับประคองเศรษฐกิจฐานรากนะครับไปพร้อมกับการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศผ่านร้านค้ารายย่อยนะครับเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศโดยภาครัฐนะครับช่วยจ่ายให้สูงถึง 60% และก็ประชาชนจ่ายเองเพียง 40% นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเตือนพี่น้องประชาชนนะครับว่าอย่าหลงเชื่อนะครับในการแลกสิทธิดังเด็ดขาดอันนี้ก็คือเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงนะครับ
1: ค่ะแล้วก็มาอีกหนึ่งโครงการของรัฐบาลที่ออกมานะคะตีคู่กันมาเลยนั่นก็คือโครงการไทยช่วยไทยค่ะซึ่งรัฐบาลเองก็ได้มีการเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการไทยกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME นั่นเองค่ะรวมไปถึงผู้ประกอบการโอท็อปนะคะให้สามารถแข่งขันและเติบโตได้ในเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงพาณิชย์และบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยนะคะซึ่งจะมุ่งลดต้นทุนเพิ่มช่องทางการขายแล้วก็ขยายตลาดออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศเลยค่ะ
2: นะครับโครงการไทยช่วยไทยนะครับจะช่วยผลักดันสินค้า SME แล้วก็ OTOP นะของไทยนะครับเข้าสู่ตลาดออนไลน์อย่างเป็นระบบก็คือจะผ่านแพลตฟอร์มนะครับ Thailand Postmart ซึ่งเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าของไปรษณีย์ไทยที่มีการเชื่อมโยงผู้ผลิตผู้ประกอบการและผู้บริโภคทั่วประเทศเข้าด้วยกันโดยภาครัฐนะครับได้ออกมาตรการสนับสนุนหลายด้านเพื่อช่วยลดภาระและก็เพิ่มโอกาสนะครับทางการค้าให้กับผู้ประกอบการครับ
1: ค่ะหนึ่งในมาตรการสำคัญนั้นก็คือการยกเว้นค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งรายได้ GP ตลอดระยะเวลาของโครงการนะคะช่วยลดต้นทุนการขายออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการโดยตรงทำให้ร้านค้าเนี่ยสามารถที่จะนำรายได้กลับไปพัฒนาธุรกิจและเพิ่มศักยภาพในการแก้ในการแข่งขันได้มากขึ้นค่ะ
2: นะครับในด้านการกระตุ้นกำลังซื้อนะครับรัฐบาลก็ได้จัดทำโค้ดส่วนลดนะครับสำหรับผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มโดยเมื่อมีการหรือว่ามียอดสั่งซื้อนะครับขั้นต่ำ200บาทท่านก็จะได้รับส่วนลด100บาทจำนวนรวมนะครับก็คือ 500,000 สิทธิ์ด้วยกันคิดเป็นวงเงินนะครับสนับสนุนก็รวมแล้วก็50ล้านบาทเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็เพิ่มยอดการขายนะครับให้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศครับ
1: ค่ะแล้วก็รัฐบาลเองนะคะให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการไทยค่ะโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ชุมชนท้องถิ่นให้สามารถใช้ประโยชน์จาก เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าแล้วก็ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจนะคะอย่างยั่งยืนโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่เพียงช่วยลดภาระต้นทุนของผู้ประกอบการค่ะแต่ยังเป็นการสร้างระบบนิเวศทางการค้าออนไลน์ที่เอื้อต่อการเติบโตของ SME และ OTOP ไทยช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงตลาดใหม่เพิ่มยอดขายสร้างรายได้แล้วก็ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เข้มแข็งมากขึ้นนะคะและก็สำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ร้างสรรค์ไปด้วยกันอินโฟกราฟิกดีไซน์คอนเทสต์2026
1: ดีเวทีของเยาวชนไทยหัวใจรักดนตรีกลับมาแล้วอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่กับการประกวดดนตรีสากลร่วมสมัยในโครงการคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5สืบสานบรรเลงรักพิทักษ์องค์ราชันชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทุนการศึกษารวมกว่า 400,000 บาทกองทัพบกและบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเชิญชวนทีมเยาวชนอายุ 12-18 ปีเข้าร่วมการประกวดในนามวงดนตรีของโรงเรียนหรือสถานศึกษาสมัครได้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่12มิถุนายน2569สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ kita-music-award.com หรือที่ LINE ID @kita_award มาร่วมกันขับร้องบรรเลงบทเพลงอันทรงคุณค่าให้ดังพร้อมกันทั้งแผ่นดิน
2: ครับกลับมาในช่วงนี้นะครับมาดูเรื่องการชี้แจงนะครับข้อเท็จจริงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับกรณีที่มีปรากฏคลิปวิดีโอทหารกัมพูชานะครับในสื่อสังคมออนไลน์ก็คือตามที่มีคลิปนะครับวิดีโอเผยแพร่นะครับในสังคมออนไลน์โดยมีการกล่าวอ้างนะครับว่าทหารกัมพูชานี่ได้นำกำลังพลนะครับมาเจาะทางขึ้นนะครับบริเวณพื้นที่ปราสาทคณานะครับซึ่งตั้งอยู่บริเวณช่องคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ในลักษณะอย่างเชิงนะครับดูรัดเราแล้วก็พยายามเข้าใกล้การวางกำลังของฝ่ายไทยนั้นนะครับทางกองทัพภาคที่2ก็เรียนชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องนะครับว่าปัจจุบันนะครับพื้นที่บริเวณปราสาทคณานะครับก็อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายไทยโดยได้มีการวางกำลังทหารนะครับเข้าควบคุมพื้นที่และก็ภูมิประเทศสำคัญไว้เรียบร้อยแล้วทั้งนี้นะครับจากผลการปฏิบัติการที่ผ่านมาฝ่ายไทยได้ทำลายกระเช้าลำเลียงกำลังพลและก็สิ่งอุปกรณ์ตลอดจนได้เผาทำลายบันไดไม้นะครับจากจุดด้านบนที่ฝ่ายไทยได้ยึดครองลงไปถึงจุดพักกลางนะครับก็เป็นระยะทางประมาณ250เมตรครับ
1: สำหรับบันไดไม้ที่ยังคงเหลืออยู่ค่ะเป็นช่วงจากจุดพักกลางลงไปจนถึงต้นทางบันไดด้านล่างนะคะระยะทางประมาณ200เมตรซึ่งอยู่ในพื้นที่ฝั่งกัมพูชาและบริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งของฐานปฏิบัติการทหารกัมพูชาค่ะที่ใช้ควบคุมเส้นทางขึ้นลงในพื้นที่ดังนั้นคลิปวิดีโอที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์จึงเป็นการบันทึกภาพบริเวณหน้าฐานปฏิบัติการของฝ่ายกัมพูชาเองโดยยังไม่ได้ปรากฏหลักฐานหรือภาพยืนยันว่ามีกำลังพลทหารกัมพูชาเคลื่อนที่ขึ้นมาบนพื้นที่หน้าผาด้านบนนะคะซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายไทยแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามค่ะทางด้านของหน่วยเฉพาะกิจที่รับผิดชอบพื้นที่นะคะก็ได้ดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยความมั่นคงอย่างเข้มงวดโดยได้มีการติดตั้งลวดหนามตลอดแนวขอบหน้าผาจัดวางจุดเฝ้าตรวจแล้วก็จัดสร้างที่มั่นดัดแปลงที่มีความแข็งแรงพร้อมกับสามารถที่จะปฏิบัติการตอบโต้ได้ทันทีหากว่าเกิดสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงหรืออธิปไตยของประเทศค่ะ
2: กองทัพภาคที่2นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ใช้วิจารณญาณนะครับในการรับและก็ส่งต่อข้อมูลข่าวสารโดยติดตามข่าวสารนะครับจากหน่วยงานภาครัฐและก็แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับเพื่อป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะครับจากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือว่าบิดเบือนข้อเท็จจริงพร้อมกันนี้นะครับกองทัพภาคที่2ก็ขอให้ประชาชนนะครับได้เชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลทุกนายนะครับซึ่งยังคงมุ่งมั่นนะครับทุ่มเทแล้วก็ปฏิบัติภารกิจด้วยความเข้มแข็งในการพิทักษ์รักษาอธิปไตยของชาติคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศนะครับตลอดจนการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถครับ
1: ค่ะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเฉพาะกิจปราสาทตาควายเนิน350ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยสัมผัสธรรมชาติเรียนรู้ประวัติศาสตร์สามารถลงทะเบียนจองคิวผ่านเว็บไซต์นะคะ visit ขออภัยค่ะก็สะกดตรงตัวเลยนะคะเป็น visit. www.sruac.th ค่ะเพื่อจองคิวล่วงหน้านะคะเพื่อความสะดวกรวดเร็วแล้วก็เที่ยวได้มั่นใจโดยจะเปิดให้ท่องเที่ยวในวันเสาร์อาทิตย์นั่นก็คือวันนี้วันแรกแล้วก็วันพรุ่งนี้อีก1วันและจะไปเปิดในช่วงของวันที่13และ14มิถุนายนค่ะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่องค์การบริหารส่วนตำบลบันไดนางสาวขวัญฤทัยกาสดาที่หมายเลขโทรศัพท์0883742931ค่ะ
2: นะครับแล้วก็มาอีกข่าวหนึ่งนะครับจากกระแสข่าวแล้วก็ข้อกังวลนะครับในโลกออนไลน์อันนี้เกี่ยวกับสถานการณ์บริเวณชายแดนนะครับกองกำลังบุรพานะครับก็ได้เปิดถ่ายทอดสดนะครับเป็นภาพจากกล้องนะครับบริเวณประตูหน้าด่านพรมแดนบ้านคลองลึกนะครับตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะติดตามสถานการณ์จริงนะครับได้ด้วยตนเองการดำเนินการดังกล่าวนะครับก็มีเป้าหมายนะครับเพื่อสร้างความโปร่งใสลดความสับสนจากข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและสร้างความมั่นใจนะครับให้กับพี่น้องประชาชนว่าเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะครับก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ดูแลความมั่นคงนะครับบริเวณชายแดนอย่างเข้มงวดทั้งนี้นะครับกรมน.ก็ขอเน้นย้ำนะครับให้ประชาชนนี่ติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่เป็นทางการนะครับแล้วก็ตรวจสอบข้อที่จริงนะครับก่อนที่จะส่งต่อข้อมูลทุกครั้งเพื่อร่วมกันนะครับในการป้องกันการเผยแพร่ข่าวปลอมแล้วก็ข่าวบิดเบือนในสังคมครับ
1: และในช่วงนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ฝนตกค่อนข้างที่จะบ่อยขึ้นนะคะทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ออกมาแนะนำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในช่วงหน้าฝนค่ะก็ซึ่งต้องบอกว่าที่ผ่านมานะคะจะได้ข่าวผ่านทางโซเชียลนั่นก็คือมีไรเดอร์เนาะท่านนึงเนี่ยที่ขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่กลางถนนแล้วก็ถูกฟ้าผ่านั่นเองค่ะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ออกมาแจ้งเตือนค่ะว่าก่อนที่จะออกไปขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะก็อยากจะให้เช็คยางรถเบรกไฟส่องสว่างแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ขับขี่ให้พร้อมสวมหมวกกันน็อกที่มีหน้ากากป้องกันลมฝนเข้าตาพกเสื้อกันฝนลดความเร็วขณะขับขี่และที่สำคัญค่ะหลีกเลี่ยงการขับผ่านแอ่งน้ำห้ามเบรกกระทันหันและหลีกเลี่ยงการขับขี่พื้นที่โล่งแจ้งถนนทุ่งนาเพราะว่าเสี่ยงอาจถูกฟ้าผ่าได้นั่นเองค่ะ
2: นะครับทางอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ได้กล่าวนะครับบอกว่าในช่วงฤดูฝนนะครับก็มักจะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงกว่าปกตินะครับเนื่องจากว่าสภาพถนนเนี่ยเปียกลื่นแล้วก็ทัศนวิสัยนะครับในการมองเห็นก็ลดลงโดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่สูงนะครับดังนั้นนะครับเพื่อความปลอดภัยทางปภ.นะครับก็เน้นย้ำนะครับในเรื่องข้อควรปฏิบัตินะครับในการขับขี่ตามที่คุณสุภาพรนะครับได้เน้นย้ำแล้วนะครับก็อยากจะเพิ่มเติมนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการขับรถนะครับอย่างเช่นเคยประสบกับเหตุมาแล้วนะครับก็คือการเบรกแล้วก็มันจะลื่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับสาธารณภัยได้นะครับที่ Facebook กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับในทาง LINE นะครับก็คือ LINE @นะครับ 1784DDPM นะครับแล้วก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือได้นะครับทางออนไลน์ก็คือปภ.รับแจ้งเหตุ1784นะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้สำหรับในช่วงฤดูฝนนะครับถ้ามีฝนตกก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงนะครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินาหูค่ะซูเปอร์โพลเผยคนไทยส่วนใหญ่หนุนรัฐบาลเดินหน้าโครงการไทย AI Pass Passport ย้ำต้องโปร่งใสเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสักครู่มาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
7: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาร
2: ัฐบาลขานรับผลสำรวจประชาชนหนุนไทย AI Passportย้ำเดินหน้าอย่างโปร่งใสใช้ AI แก้ปัญหาปากท้องลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสให้กับคนไทยทุกกลุ่มคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
9: นางสาวลลิดาผู้ดูแลพัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีรับทราบผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนโดยสำนักวิจัยซูเปอร์โพลเรื่องความต้องการ AI ของประชาชนผลสำรวจดังกล่าวยังพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ 63.7% เห็นด้วยให้รัฐบาลเดินหน้าโครงการไทย AI Passport ต่อไปโดยต้องดำเนินการภายใต้หลักการความโปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและมุ่งใช้เทคโนโลยีเครื่องมือยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเดือดร้อนและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนรัฐบาลขอบคุณประชาชนให้ความสนใจติดตามการดำเนินโครงการ AI ของภาครัฐรัฐบาลมองว่าไทย AI Passport ไม่ใช่เพียงแค่โครงการด้านเทคโนโลยีแต่เป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศในระยะยาวเป็นกลไกสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้คนไทยสามารถใช้ AI เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในโลกยุคใหม่อยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าหนุนวินัยทางการเงินสตรีและครอบครัวไทยมุ่งสร้างกำแพงพิงหลังป้องกันความรุนแรงแก้หนี้สินอย่างยั่งยืนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
10: นายนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างและพัฒนาเครื่องมือหลักสูตร Gender Equality Center ภายใต้หัวข้อสร้างวินัยทางการเงินเพื่อสตรีและครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนภารกิจสร้างความเสมอภาคพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัวในชุมชนพร้อมเปิดเผยว่ากระทรวงพม.ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจตามแนวคิดสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนผ่านนโยบาย8ด้านโดยมีแฮชสำคัญคือการแก้ไขปัญหาหนี้สินและส่งเสริมวินัยทางการเงินซึ่งมุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลและครัวเรือนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันการก่อหนี้เกินตัวเร่งลดรายจ่ายและจัดการภาระหนี้แบบมุ่งเป้าเพื่อฟื้นฟูฐานะทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้ของศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศโดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีและเครือข่ายเนื่องจากสตรีมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการเงินภายในครอบครัวการเสริมสร้างวินัยทางการเงินในกลุ่มสตรีจึงเปรียบเสมือนการสร้างเสาหลักที่เข้มแข็งและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ครอบครัววรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: นายอัธพลอัธวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันที่4ถึง5มิถุนายนนี้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 8,865,427 ราย ทั้งนี้สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ผ่านทุกช่องทางรวมทั้งหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง5ธนาคารสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนที่ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วพบข้อความว่าข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องให้ผู้ลงทะเบียนเริ่มลงทะเบียนใหม่โดยสามารถเลือกลงทะเบียนผ่านทางช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามที่โครงการกำหนดไม่จำเป็นต้องเป็นช่องทางเดิม
11: สูบบุหรี่ไม่ผิดกฎหมายแต่จะน่าละอายหากคุณทิ้งไม่เป็นที
2: ่รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้องสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อุปสรรคทำให้เราเดินช้าลงแต่ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เราหยุดเดิน
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เฮ้ยขอคุยได้ไหมคุยได้หรือเปล่าเขาอยู่ตรงนั้น

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ามรอยศรัทธาองค์พญานาคไปกับอาจารย์ลักษณ์ราชสีห์ในกระชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok กระชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยกระชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
4: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
5: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเบปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
6: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
7: กินน้องสปูน

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าก
2: ินน้องสปูนขนมเมลเลียสปูนกินน้องสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมเมลเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
3: กินน้องสปูน
4: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแสบ
5: ว
4: ัน
5: ไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมพนูนวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
6: วันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวพร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม12มิถุนาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชา19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโปรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
7: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สวัสดีวันเสาร์ลองโยคะง่ายๆสัปดาห์ละครั้งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นแถมยังบรรเทาอาการปวดหลังได้ด้วยนะครับ
6: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: อีไอเร
0: พอดีอย่างที่คิดเร
1: อีไอเร
0: ลงตัวอย่างที่คิดเร
1: อีไอเร
0: ไม่เสกอย่างที่คิดเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
2: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาล
1: เร
0: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเ
1: รอีไอเ
0: รพอดีอย่างที่คิดเ
1: รอีไอเ
0: รลงตัวอย่างที่คิดเ
1: รอีไอเร
0: ไม่เสกอย่างที่คิดเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
3: EFM Playlist of the Week
4: Champ of the Month ประจำเดือนพฤษภาคม
3: Number 1
4: ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์ปรีติเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ฮอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกรมสรรพากรยืนยันเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรทักษิณชินวัตรมาตลอดย้ำหากชำระไม่ครบเตรียมฟ้องล้มละลายสักครู่มาติดตามค่ะ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: 7วัน7วัน7วันB Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B Quick 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก B Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ B Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153
3: กรมสรรพากรเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรในทักษิณชินวัตรเมื่อดำเนินการจนถึงที่สุดแล้วหากได้รับชำระภาษีไม่ครบถ้วนจะพิจารณาดำเนินการฟ้องเป็นคดีล้มละลายคุณภาพรช่างโกนรายงานค่ะ
4: นายสมศักดิ์อนันทวัฒน์รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยถึงการดำเนินการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีอากรจากนายทักษิณชินวัตรตามคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ 6,890/2568ว่าการประเมินภาษีในทั้งสี่ชินวัตรถึงแม้จะอยู่ระหว่างการใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และพิจารณาคดีในชั้นศาลกรมสรรพากรได้มีการติดตามเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรคงค้างจากใจทั้งสี่ชินวัตรมาโดยตลอดภายใต้กรอบของกฎหมายโดยมีการดำเนินการแจ้งเตือนให้ไปชำระภาษีสอบสวนทรัพย์สินทุกประเภทเพื่อยึดอายัดนำเงินมาชำระหนี้ภาษีอากรซึ่งปัจจุบันกรมสรรพากรได้มีการติดตามทรัพย์สินของนายทักษิณทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อหาแนวทางดำเนินการบังคับชำระภาษีอากรอย่างไรก็ตามเมื่อดำเนินการเร่งรัดภาษีอากรจนถึงที่สุดแล้วหากกรมสรรพากรได้รับการชำระภาษีไม่ครบถ้วนตามการประเมินก็จะพิจารณาดำเนินการฟ้องนายทักษิณชินวัตรเป็นคดีล้มละลายต่อไปโดยได้มีการดำเนินการภายใต้กรอบระยะเวลาและอายุความตามกฎหมายมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการสภาพรท่านปนรายงานค่ะ
3: กองทัพภาคที่2และจังหวัดสุรินทร์ทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยวปราสาทตาควายและเนิน350เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์รำลึกวีรกรรมผู้กล้าคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
5: จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับกองทัพภาคที่2เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้ร่วมสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติภายใต้กิจกรรมทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยวปราสาทตาควายและเนิน350ในพื้นที่ตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ในวันเสาร์อาทิตย์ที่6ถึง7และ13ถึง14มิถุนายนนี้โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สัมผัสความงดงามของธรรมชาติและรำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าผู้กล้าที่ได้ปกป้องผืนแผ่นดินไทยโดยนักท่องเที่ยวจะได้เดินทางผ่านจุดเรียนรู้สำคัญรวม7จุดโดยไฮไลท์อยู่ที่ปราสาทตาควายและเนิน350รูปปั้นจ่าเลิงน้องบุญและจ่าอโนไทยซึ่งล้วนเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์และจิตใจของคนไทยเส้นทางท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นเส้นทางเดินศึกษาประวัติศาสตร์ระยะทางประมาณ 2.9 กิโลเมตรท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันสวยสดงดงามและเงียบสงบเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เรื่องราวของพื้นที่ชายแดนควบคู่ไปกับการพักผ่อนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันทรงคุณค่าซึ่งจะมีรถรับส่งจากจุดต้อนรับไปยังจุดคัดกรองบริเวณบ้านไทยสันติสุขพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางนอกจากนี้ยังมีน้ำดื่มและยาสามัญประจำจุดพักไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวอย่างครบครันธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
3: จากกรณีเหตุการณ์ไหลทางทรุดตัวถนนทางหลวงหมายเลข11เส้นทางจังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์ตอนบึงหลักหนองน้ำเขียวช่วงหลักกิโลเมตรที่349จนกลายเป็นโพรงใต้ถนนโดยจุดที่เกิดเหตุห่างจากจุดชมวิวเขาพลึงประมาณ2กิโลเมตรทำให้เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่1ได้นำแท่นแบริเออร์มาวางเป็นแนวพร้อมติดป้ายเตือนไหลทางทรุดตัวเพื่อให้ผู้สัญจรขับรถชิดขวาทั้งนี้จากการตรวจสอบจุดที่ไหลทางทรุดตัวมีความลึกเข้าไปยังผิวถนนด้านบนประมาณ4เมตรมีความเสี่ยงที่ถนนจะยุบตัวลงทำให้เกิดอันตรายได้โดยแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่1ชี้แจงว่าอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการซ่อมแซมขณะนี้ใช้วิธีการฉีดพ่นมอร์ตาร์ซ่อมแซมผิวคอนกรีตเพื่อลดการพังทลายของดินพร้อมเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจร
6: การทำสิ่งที่ไม่ชอบไม่เพียงแต่จะทำให้ช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจแต่ยังเพิ่มความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: ฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
10: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: มันก็เป็นแค่วันแย่ๆแต่ไม่ใช่ทั้งชีวิตหรอกที่แย
12: ่ Legend
13: สวัสดีครับพวกเราไลแกนครับ
14: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
15: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดี
16: เพลงดีทุกแนว
17: EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
18: EFM Playlist Non-Stop

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7-11โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: ใจสมาร์ทฮาร์ท
1: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อังคารคลุมโปง X
2: พี่เออ่ะแกก็ได้รับมอบหมายงานให้ไปตรวจตึกนึงแกไม่เคยมาตรวจตึกนี้เลยระหว่างที่แกกำลังคุยยื่นเอกสารต่างๆมีอินจิเนียร์ท่านหนึ่งเดินออกมาแล้วก็พูดกับพี่เขาว่าเออผมขอเตือนพี่หน่อยนะคะช่วงที่พักเบรกอย่าหลับคือด้วยความที่ช่วงนั้นมันประมาณ 01:00 กับ 02:00 อ่ะค่ะแกรู้สึกแกง่วงแกก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวลองนิดนึงแล้วกันแกเหมือนกำลังเคลิ้มๆจะหลับอะค่ะมันเป็นเสียงฝีเท้าคนเดินอยู่ข้างหลังในห้องที่แกนอนหันไปดูก็ไม่มีอะไรสุดทางเดินมันจะมีอยู่ห้องนึงค่ะแล้วก็มีเสียงห้องข้างที่ล็อกอยู่มันคุยกันเสียงดังของเอาโต้ที่ของออกแกตกใจมากแล้วบนโต๊ะเป็นของเส้นวาย
1: อังคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
4: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สวัสดีวันเสาร์การพักแบบไม่รู้สึกผิดช่วยให้สมองฟื้นตัวได้จริงลองกำหนดเวลาพักให้ตัวเองแล้วค่อยกลับไปเต็มที่อีกครั้งนะคะ
3: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: Popcorn, pop a popcorn, eh? Popcorn, pop a popcorn, eh?

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: ไฟบินถัดไปของ About Abort Podcast เราจะมุ่งหน้าไปกันที่อเมริกาและประเทศจีนเตรียมแพ็คกระเป๋าทัวร์ไปกับ2สาวนักแสดงจากละครสอดสร้อยมาลาเอิญเอิญและนานากับประสบการณ์การไปเรียนต่อสุดจึ้งจาก2ประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกเทคออฟพร้อมกันกับปั้นปรรณสิทธิ์3มิถุนายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube Airtime ดูดีสนับสนุนโดยกรุงไทยเวลส์ก้าวออกจากกรอบสู่ความมั่งคั่งไร้พรมแดน

0: ไอ้ทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Roxy Persesไลเคนจัสเปอร์เฟลิสเด็กซ์โลเวอร์ทริปเปิลวีและเฟวิกแล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัวโพสต์แฟมิลี่และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
3: ฟัง EFM ผ่านแอปไทม์ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
1: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
4: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
5: พออยหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
1: วันพุธ
4: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
6: แฉข่าวเช้า First Class
1: วันพฤหัสและวันศุกร์
4: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
7: แฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
8: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและเงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
10: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
9: EFM News EFM NewsEFM News
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำฤกษ์กบุตรค่ะกรมการปกครองส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจยืนยันสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเน้นกลุ่มเปราะบางที่ไม่ดำเนินการด้วยตนเองได้สักครู่มาติดตามค่ะ
13: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
14: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
13: หรอใช้ยากไหมล่ะ
14: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
13: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
14: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
13: อืมดีจังโอเคเลย
15: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
3: รมการปกครองส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่เชิงรุกอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ก่อนส่งให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศผู้ผ่านเกณฑ์17กรกฎาคมนี้คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: กรมการปกครองส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่เชิงรุกไปยังหมู่บ้านและครัวเรือนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์รับสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถเดินทางมาดำเนินการได้ด้วยตนเองการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงลดปัญหาการตกหล่นจากระบบพร้อมให้คำแนะนำตอบข้อซักถามรวมถึงอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนทั้งนี้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายนโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะลงพื้นที่สำรวจอำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนก่อนที่กรมการปกครองจะรวบรวมข้อมูลส่งให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติและจะประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: กรมควบคุมมลพิษตรวจพบสารหนูตะกั่วเกินมาตรฐาน3จุดในคลองหนองน้ำเขียวคลองเกตและห้วยตะเข้จังหวัดสระบุรีเร่งวิเคราะห์หาต้นตอมลพิษขณะที่น้ำประปายังปลอดภัยคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: กรมควบคุมมลพิษรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองหนองน้ำเขียวคลองเกตและคลองห้วยตะเข้จากการตรวจปรูพรมค้นหาต้นตอลักลอบปล่อยน้ำเสียลงห้วยตะเข้ตำบลปากข้าวสารอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีในระหว่างวันที่27พฤษภาคมถึง2มิถุนายนที่ผ่านมาหลังพบปัญหาน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นเพื่อเก็บหลักฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมพิสูจน์หาผู้กระทำผิดและดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดล่าสุดมีรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินบริเวณจุดสูบน้ำดิบเพื่อการประปาเดิมหลังจากคลองเพียวบรรจบกับแม่น้ำป่าสักและน้ำประปาที่ผ่านการผลิตจากการเก็บตัวอย่างพบว่าผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณจุดสูบน้ำดิบจำนวน18พารามิเตอร์และโลหะหนัก8ชนิดพบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่3สามารถนำไปใช้เพื่อการเกษตรรวมไปถึงใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคได้โดยต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ำตามปกติก่อนผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาจำนวน16พารามิเตอร์และโลหะหนักอีก9ชนิดยังมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ส่วนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองหนองน้ำเขียวคลองเกตและคลองห้วยตะเข้จากการเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินพบค่าโลหะหนักในแหล่งน้ำทั้ง3แห่งตลอดลำคลองโดยพบสารหนูและตะกั่วมีค่าเกินมาตรฐานน้ำผิวดินขณะนี้การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างที่มาของโลหะหนักและแหล่งกำเนิดมลพิษยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการประมวลผลเชิงวิชาการจากการลงพื้นที่ตรวจสอบทั้ง2ครั้งนอกจากนี้กรมควบคุมมลพิษมีแผนจะเก็บตัวอย่างตะกอนดินใต้ท้องน้ำเพิ่มเติมเพื่อนำมาวิเคราะห์การสะสมของโลหะหนักซึ่งจะช่วยให้สามารถระบุแหล่งที่มาและเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นด้วยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแอฟริการายงานพบผู้ป่วยอีโบลารายแรกเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่เมืองบูเนียเมืองเอกของจังหวัดอิตูรีและเมืองมองวาลูที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งเป็นพื้นที่ทำเหมืองแร่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กล่าวว่าพวกเขาไม่แน่ใจในต้นตอของการระบาดครั้งนี้ซึ่งการระบาดของอีโบลาอาจเริ่มขึ้นมานานหลายสัปดาห์ก่อนที่จะตรวจพบ
6: ไก่ทอดกล้วยทอดแสนโอชาส้มตำปูปลาร้าก็น่ากินขนมกรุบกริบอร่อยลิ้นแต่ทั้งโซเดียมทั้งไขมันช้ำเลยรณรงค์คนไทยลดโซเดียมลดไขมันเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: จงก้าวไปข้างหน้าถึงจะช้าแต่ก็ยังดีกว่าถอย
3: สวัสดีครับพวกเราวง
4: คริปโตไนท์
3: จากมูฟเรคคอร์ดครับขณะนี้คุณกำลังฟัง
5: EFM 94
6: Talk อารมณ์ดี
7: เพลงดีทุกแนว
3: เย
8: ้ EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
2: ออายโยสวัสดีบ่ายวันเสาร์ครับคุณผู้ฟัง3โมงถึง5โมงเย็นครับผมอยู่กับผมดีเจพีมนะจ๊ะและนี่คือ EFM Playlist of the Week ครับ2ชั่วโมงนี้แน่นอนคุณผู้ฟังมาร่วมลุ้นกันครับผมว่า20อันดับเพลงครับที่ถูกนำมาสร้างเป็น Playlist ของ EFM 94เราจะมีเพลงอะไรบ้างชอบเพลงไหนเชียร์เพลงไหนส่งกันเข้ามาทายกันได้2ช่องทางนะจ๊ะ Airtime ฟังฟิน Music Application แล้วก็เว็บไซต์ airtime.live นะครับทักทายช่องแชทของเรากันก่อนเลยบ่ายวันนี้สวัสดีน้องก้องนะครับสวัสดีพี่เพชรด้วยนะครับผมสวัสดีน้องปูคุณนะสวัสดีคุณกิจด้วยนะครับมาๆๆใครเข้ามาแล้ววันนี้ทักทายเข้ามาหน่อยนี่น้องก้องมาถึงบอกลิเวอร์พูลได้โค้ชใหม่นะฮะอีราโอล่านะครับผมจากบอนมัสนะเก่งคนนี้ผมบอกเลยน่ากลัวลิเวอร์พูลปีหน้านี่น่าจะน่ากลัวมากนะครับเพราะอีราโอล่าเป็นคนที่เล่นบอลสวยมากนะครับผมสวัสดีพี่เพชรด้วยนะครับผมเช็คชื่อเข้ามานะแล้วก็มาเชียร์เพลงฤดูใหม่ของน้องนุ่นนิวด้วยนะครับได้เลยเดี๋ยว2ชั่วโมงนี้รู้กันแน่นอนแต่

0: เป็นสิ่งที่ unexpected มากๆคุณผู้ฟังพี่ก๊อฟ FHGRO featuring กับน้อง C9 ครับผมส่วน surprise factor เนี่ยคือพี่เจนเย่ที่เข้ามาร่วมในโปรเจกต์นี้ด้วยกับเมื่อดวงใจมีรักอยู่กับเรามาแล้ว14สัปดาห์ด้วยกันนานมากๆครับและเพลงต่อไปคุณผู้ฟังเป็นผลงานเพลงใหม่เพลงเดียวใน EFM Playlist of the Week วันนี้เพราะฉะนั้นเอาไปเลยกับรางวัล
1: Highest entry
0: of the week ครับผมเพลงเข้าใหม่อันดับสูงสุดประจำสัปดาห์ครับคุณผู้ฟังผลงานเพลงจาก Full Step ครับหายไปไม่บอกลาครับผมซึ่งซิงเกิลนี้เนี่ย Full Step นะครับได้ทำการโปรดิวซ์เองทั้งหมดเลยรวมถึงในพาร์ทของ MV ด้วยคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากเห็นนะครับผมทั้ง MV ทั้งดนตรีที่ถูกโปรดิวซ์และสร้างขึ้นมาโดยแบรนด์หนึ่งเนี่ยเพลงนี้เหมาะมากๆหายไปไม่บอกลาครับและอีก1เพลงแถมให้ผลงานเพลงจากน้องวงบาสก่อนล่าสุดนี่คือคับเฮีย
1: Number 20

0: super super boring
1: ยังไงครับเฮียในอันดับที่17ของเราครับผมน้องๆวงบัสครับกับครับเฮียคุณผู้ฟังเพลงนี้ลงมาจากอันดับที่12ในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็อยู่กับเรามาแล้ว5สัปดาห์ต่อเนื่องเลยนะครับผมมาลุยกันต่อคุณผู้ฟังกับ EFM Playlist of the Week ของเราครับผมแต่ก่อนไปตรงนั้นกันช่องแชทของเราวันนี้คึกคักมากนะฮะสวัสดีพี่พอลลี่นะครับผมสวัสดีคุณชนิตาด้วยนะครับผมนี่เข้ามาลุ้นเพลงอันดับ1นะเดี๋ยววันนี้รอดูกันเลยว่า Champ of the Week จะเป็นใครนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือใจเรายังตรงกันอยู่ไหมนะได้แชมป์ออฟเดอะวีค2สมัยติดนะครับผมแล้วก็เป็นแชมป์ออฟเดอะมันประจำเดือนที่แล้วด้วยนะครับสวัสดีคุณนุ่นนะครับคุณนุ่นมาเชียร์เบลเยียมนะฮะไม่ใช่นะคุณนุ่นบอกว่าอ๋อคุณนุ่นมาเชียร์เพลงของ Dream Man Down นะเดี๋ยวรอลุ้นนะครับสวัสดีพี่เจนด้วยนะมาวันนี้ใครจูนอินมาแล้วนะครับผมทักทายเข้ามาหน่อยคุณเอกราชด้วยสวัสดีนะครับมาเลยคุณผู้ฟังไปกันต่อดีกว่าครับผมตอนนี้อันดับ16กันละ16 15 14กันต่อเลยในเบรกนี้ครับเริ่มมาที่อันดับที่16คุณผู้ฟังหนึ่งผลงานเพลงนี้ครับผมเป็นอีกผลงานเพลงที่สายเพื่อชีวิตต้องชอบแน่นอนนะครับผมจากพี่เล็กรัชเมฆคุณผู้ฟังออกมากี่เพลงติด Playlist of the Week ทุกเพลงจริงๆนะครับผมอยู่กับเรามา4สัปดาห์ต่อเนื่องครับคุณผู้ฟังเพลงนี้มีชื่อว่าอบอวนครับแล้วไปกันต่อเลยในอันดับที่15ครับผมผลงานเพลงจาก1กลุ่มดาวที่โอ้โหเอ้ยไม่ใช่1ราศีที่เรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆชาวไทยนี่กรี๊ดกราดกันไปแล้วนะไม่ทั่วนะครับผมเจมินายครับคุณผู้ฟังกับ1เพลงสุดเซ็กซี่กับเพลงนี้เลย Dangerous นะฮะอยู่กับเรามา3สัปดาห์ต่อเนื่องครับผมขึ้นมาจากอันดับที่17ด้วยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและอันดับ14ครับ1ผลงานเพลงจากอัลบั้ม Mono and Spectrum อัลบั้มที่เป็นการคอลแลบกันของเรียกว่า Avenger นะฮะทั่วฟ้าเมืองไทยนะฮะใครที่ว่าร้องเพลงเก่งร้องเพลงเทพอยู่ในอัลบั้มนี้กับพี่นนทนนท์หมดแล้วจริงๆนะฮะผลงานเพลงนี้ featuring กับพี่โยบอย TJ ครับคุณผู้ฟังมีชื่อว่ากลัวลืมครับลงมาจากอันดับ10สู่อันดับ14อยู่กับเรามาแล้ว5สัปดาห์ไปลุยกันเลยกับอันดับ16 15และ14ครับ
2: Number 16

0: เอาจริงเป็นหนึ่งเพลงที่เพราะมากเลยอ่ะคุณผู้ฟังคือเสียงของพี่นนทนนท์คือแบบเขาทำถึงทุกเพลงเลยนะแล้วได้เคมีของพี่เต๋าโยบอยมาอีกแล้วถ้าสมมติว่าใครยังไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังเพลงนี้เนี่ยพิมอยากให้ลองไปฟังในคอนเสิร์ตของพี่นนทนนท์มากเลยครับเพราะว่าโหมันเป็นเรื่องราวส่วนตัวของพี่โยบอยทีเจที่รู้สึกว่าพอรู้เรื่องราวนั้นแล้วมาฟังเพลงนี้มันยิ่งทัชใจมากกว่าเดิมอีกคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยครับผมกับเพลงนี้กลัวลืมครับมาคุณผู้ฟังตอนนี้เราเดินทางมาถึงอันดับที่14กันแล้วเดี๋ยวเบรกหน้านะครับผมเจอกันกับอันดับ13 12และ11นะครับแต่ก่อนหน้านั้นพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังคุณนุ่นส่งเข้ามาว่าตอนนี้สาวไทยวอลเลย์บอลแข่งอยู่กับเบลเยียมเหรอแล้วสาวไทยนำอยู่ 2-1 นะครับผมตอนนี้นะครับใครที่ฟังวิทยุไปด้วยนะก็สามารถส่งกำลังใจเชียร์วอลเลย์บอลหญิงไทยของเราได้เช่นเดียวกันนะครับสวัสดีน้องออมด้วยนะฮะมาเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรากลับมาลุยกันต่อกับอันดับ13 12และ11ผมบอกเลยว่ามีผลงานเพลงที่ฟังรู้เรื่องสุดๆรออยู่ฮะ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ตอนรับเดือนแห่งพลายไปกับความหลากหลายที่บางคนอาจยังไม่ถูกยอมรับเจ็บบำบัดพอดแคสต์ร่วมกับ UTCC และ Miss Tiffany ชวนคุยเรื่องเจ็บจากการเปลี่ยนตัวเองจนไม่เป็นตัวเองเมื่อตัวตนของเราถูกให้ค่าผ่านผู้อื่นความหลากหลายที่สังคมพร้อมโอบรับอาจยังไม่มีอยู่จริงบำบัดความเจ็บนี้ไปพร้อมกันกับพี่อ้อยหมอแพทย์และบุ๊กธีรชยา8มิถุนายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและ Miss Tiffany
1: FM Fandom Life
2: ต้อนรับ2หนุ่มจากซีรีส์พบเธอเน็ตเจเจสวัสดีค่ะภารกิจ1ถ้อยร้อยความในเราจะมีประโยคมาให้น้องๆทั้ง2คนพูดแต่ใน1ประโยคจะมีมูดให้คุณได้พูดในหลายๆมูด
3: ครับ
2: มูดแรกคือมูดดีใจค่ะ
3: ฟังพี่เถิดนี่ไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นคำขออ
2: ุ้ยขอมูดจีบแต่หันไปทางนั้นอีก
3: แล้วฟังพี่เถิดนี่ไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นคำข
4: อถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้เจอกันอีกนะ
5: ขอดูตลกหน่อยได้ไหมตลก
6: ถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้เจอกันอีกนะจ๊ะ
2: เออหนุ่ม
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสวัสดีวันเสาร์ถ้าไม่มีแฟนให้กอดแล้วเหงาก็ลองออกไปหาเพื่อนดูนะคะ
7: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
8: อ EFM Playlist of the Week
9: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: ลุยกันต่อเลยอีก3อันดับครับคุณผู้ฟัง13 12และ11ครับเริ่มมาที่13ก่อนเลยผลงานเพลงนี้สัปดาห์ที่แล้วเขาคือ New Entry ครับผมจากพี่โจ๊กไอศกรีมฟีเจอริ่งกับพี่ฮง Bangkok Boy ครับแน่นอนเกาหลี X Thai แบบนี้ก็ต้องออกมาเป็นเพลงนี้ครับผมซากิกุนฉันเป็นมิตรครับอยู่ในอันดับที่13ขึ้นมาจากอันดับ19นะคุณผู้ฟัง6ขั้นกันไปเลยแต่ยังไม่ใช่Highest Climber ครับผมไปกันต่ออันดับ12ขึ้นมาจากอันดับ14ผลงานเพลงที่หวนให้หายคิดถึงเสียงนี้จากพี่ Dax นะครับอดีตก็คืออดีตครับผมพี่ Dax Rock Rider featuring กับพี่1 EDC และพี่เฉา Cocktail และต่อเนื่องกับอันดับ11ครับคุณผู้ฟังลงมาจากอันดับ9ผลงานเพลงจากน้องเจ้าขุนถึงแม้จะเป็นอันดับ9แต่เพลงนี้มีชื่อว่า Number 1ครับ
11: Number 3

0: ในอันดับที่11ครับผมผลงานเพลง Number 1จากน้องเจ้าขุนครับคุณผู้ฟังตอนนี้เราเดินทางมาถึงครึ่งแรกกันแล้วครับผมของ EFM Playlist of the Week ประจำสัปดาห์นี้ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังกันเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาลุยกันต่อกับ10อันดับท็อป10มาลุ้นกันว่าแชมป์ of the Week จะเป็นใครใจเรายังตรงกันอยู่ไหมจะได้แชมป์3สัปดาห์ต่อเนื่องหรือเปล่าและแน่นอนครับ Highest Climber of the Week ยังไม่ออกสัปดาห์นี้จะกี่ขั้นเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารู้กันแน่นอนครับถึงท้ายชั่วโมงนี้ไปฝากไว้อีก1ครั้งกับดิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังใครที่ฟังผ่านทางวิทยุนะครับพักฟังข่าวกันก่อนส่วนใครที่ฟังผ่านทางออนไลน์ของเรามีเพลงเพราะๆให้ฟังกัน2เพลงจากรูม39และสแตมอภิวัตรด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าใน EFM Playlist of the Week ครับ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
2: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ่างโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซลเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Persesไลเคนจัสเปอร์เฟลิสเด็กซ์โลเวอร์ทริปเปิลวีและเฟวิกแล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเบปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
2: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแซ่
3: วันไหนหนูแบ้หนูนายหนูออกวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
4: วันวันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวพร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม12มิถุนาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินเดชา19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: EFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะชัยวัฒน์และชัชชาติลงพื้นที่หาเสียงเดินหน้าชูนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตชาวกรุงสักครู่มาติดตามค่ะ
8: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: 7วัน7วัน7วัน B Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B Quick 1-7 มิถุนายนอยู่นี้สมาชิก B Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ B Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153
8: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
7: นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนหมายเลข10ลงพื้นที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยมเขตตลิ่งชันพบปะพ่อค้าแม่ค้าและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจับจ่ายใช้สอยในตลาดพร้อมนำเสนอนโยบายค้าขายง่ายของพรรคประชาชนทั้งนี้นายชัยวัฒน์เผยตลาดน้ำคลองลัดมะยมเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเขตตลิ่งชันที่เคยมีความคึกคักแต่ปัจจุบันบรรยากาศการค้าขายซบเซาลงจึงเสนอแนวคิดหวยใบเสร็จ SME เวอร์ชั่นกรุงเทพมหานครเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยกับร้านค้ารายย่อยโดยประชาชนที่ซื้อสินค้าจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทุกๆ20บาทจะได้รับ1สิทธิ์สะสมเพื่อลุ้นรางวัลซึ่งกรุงเทพมหานครจะจัดสรรงบประมาณรางวัลรวม10ล้านบาทต่อเดือนหวังสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหันมาสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยมากขึ้นและช่วยฟื้นความคึกคักให้ตลาดและชุมชนทั่วกรุงเทพมหานครด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข9ควงบุตรชายขึ้นรถแห่หาเสียงเขตจอมทองและบางขุนเทียนเร่งยกระดับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจรยันไร้ระบบเส้นสายย้ำทำงานด้วยความโปร่งใสและทันสมัยคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
2: นายชาชาติศิริพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข9ควงบุตรชายแสนดีขึ้นรถแห่หาเสียงวันแรกพร้อมปักหมุดพื้นที่เขตจอมทองและบางขุนเทียนเดินหน้าชูนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตคนกรุงแบบครบวงจรโดยการลงพื้นที่หมู่บ้านสินทวีวิลล่าเขตจอมทองนายชาชาติได้แวะติดตามผลงานจากการปรับปรุงลานกีฬาชุมชนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมเปิดเผยว่านโยบายหลักในพื้นที่คือการดูแลผู้สูงอายุโดยจะขยายผลศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบางขุนเทียนให้เป็นศูนย์บริการครบวงจรปฏิรูประบบสาธารณสุขให้รอหมอไม่เกิน1ชั่วโมงและจับมือกับภาคเอกชนสร้างแพลตฟอร์มอาชีพให้ผู้สูงอายุมีรายได้และมีสังคมเปลี่ยนจากติดเตียงมาติดเพื่อนแทนส่วนปัญหาพื้นที่ได้เตรียมผลักดันโครงการเขื่อนกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนระยะทางกว่า17กิโลเมตรเพื่อทวงคืนผืนดินชายฝั่งอย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้นายชาชาติได้ปฏิเสธกระแสข่าวลือเรื่องระบบเส้นสายหรือระบบอากงในทีมงานโดยยืนยันหนักแน่นว่าไม่มีอย่างแน่นอนแต่ทีมงานรุ่นใหม่ที่นำเทคโนโลยีหรืออากง AI เข้ามาใช้ทำงานด้วยความโปร่งใสและทันสมัยวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
7: กระทรวงการคลังเผยประชาชน 21,200,000 คนใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสแล้วในจำนวนนี้ 142,610 คนใช้จ่ายเต็มวงเงินของเดือนแรก 1,000 บาทคุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
11: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดข้อมูลร้านค้าและการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณวันที่5มิถุนายนเวลา 23:00 นโดยพบว่ามีประชาชนใช้จ่ายแล้วกว่า 21,225,870 คนโดยในจำนวนนี้มี 142,610 คนที่ใช้จ่ายครบเต็มสิทธิ์ 1,000 บาทของเดือนแรกขณะที่ร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสำเร็จแล้ว 992,898 รายล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวม 12,533 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 7,296 ล้านบาทเงินที่ประชาชนจ่าย 5,236 ล้านบาทส่วนกรณีการใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.โดยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประเภทอาหารและเครื่องดื่มสามารถเข้าร่วมผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนนี้เป็นต้นไปณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
12: จิตใจจะสบายได้เริ่มจากการไม่โกรธและให้อภัย
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรฉัตรในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรฉัตรบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรฉัตรหรือเว็บไซต์ www.princessngamjit.org หรืออีเมล princessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID 0804042439หรือโทรศัพท์02-354-7391-2ต่อ112
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สวัสดีครับ
3: พวกเรา
4: โปเตโต
2: ้ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: สวัสดีครับผมพิมพ์ธิยมจันทร์ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM Playlist of the Week ครับต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับผมคุณผู้ฟังนี่ไงอยากเป็นแบบศิลปินบ้างอยากมาอัดเสียงอะไรอย่างงี้บ้างอยากขำแบบอะไรอย่างงี้บ้างต้อนรับกลับมาครับคุณผู้ฟัง10อันดับท็อป10กันแล้วชั่วโมงนี้ก่อนที่จะไปลุยกันต่อครับผมฝากไว้อีกหนึ่งครั้งกับบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอนะครับเมื่อกี้เห็นคอมเมนต์นึงจากพี่คิมูน่าส่งเข้ามาในช่องแชทของเรานะบอกว่าสวัสดีดีเจน้องพีมเมื่อวานฟังแฉนะฮะแล้วโอ้โหลุ้นกับมุกพีมากนะครับผมไม่ได้บอกว่าขำกับมุกพีมากนะฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็จัดไป2มุกนะครับเมื่อวานที่แชร์ข่าวเช้านะฮะใครที่อยากไปฟังอะไรให้ชีวิตตัวเองเติมความเครียดเข้าไปเนี่ยก็เข้าไปฟังกันได้นะครับผมมีเรื่องราวดีๆมากมายนะครับวันนี้ไม่รู้จะเชียร์เพลงอะไรไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมาลุ้นไปด้วยกันนะครับผมก่อนมาลุ้นกันต่อกับ10อันดับคุณผู้ฟังเดี๋ยวรีแคปอันดับ20ถึง11ให้ฟังกันก่อนครับอันดับที่20ครับของตายจากโจยภูวศิษฐ์ครับ19เมื่อดวงใจมีรัก18 High Century of the Week ของเราครับหายไปไม่บอกลาจาก Full Step ครับ17 Cup Here 16อบอวน15 Dangerous 14กลัวลืม13 Sakigun 12อดีตก็คืออดีตและ11 Number 1

ไออินเนี่ยพิมพ์ต้องขอให้คุณสู้ๆนะครับลงมาจากอันดับ5ครับคุณผู้ฟังเคยเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคมา3สมัยครับนี่คือแอบรักได้สมบูรณ์แบบนะครับผมเดี๋ยวดูว่ามันคอนทราสต์ยังไงระหว่างเสียงร้องเมโลดี้และเนื้อหานะจ๊ะไปกันต่อที่อันดับ9คุณผู้ฟัง1ผลงานเพลงที่คุณนุ่นเชียร์ครับผมมาแล้วครับขึ้นมาจากอันดับที่11ในสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่กับเรามาแล้ว5สัปดาห์ต่อเนื่อง Three Man Down Featuring กับ What If ครับผมกับเหตุผลคุณผู้ฟังซึ่ง What If เนี่ยล่าสุดเพิ่งเซ็นเข้าไปเป็นศิลปินในค่ายของพี่แทนกับพี่คาโตะลิปตาด้วยนะจ๊ะก็ congratulation กับ What If ด้วยนะครับผมไปกันต่อในอันดับที่8เลยคุณผู้ฟังเพลงนี้ขึ้นมาจากอันดับที่16ครับผมนั่นหมายความว่าเขาก้าวขึ้นมาทั้งหมด8ขั้นเลยทำให้เขาได้เป็นHighest Climber of the Week ครับหรือว่าเพลงไต่อันดับสูงสุดประจำสัปดาห์ครับผมแสดงความยินดีกับพี่กวินดีและ Black Heart ด้วยกับผลงานเพลงนี้ได้แค่เดินมาส่งครับคุณผู้ฟังตอนนี้ไม่ได้แค่เดินมาส่งแล้วนะตอนนี้ได้เดินขึ้นมาในอันดับที่8เลยหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งเป็น New Entry ในอันดับที่16ไปเองนะครับและต่อเนื่องกับอันดับที่7ต่อเลยคุณผู้ฟังลงมาจากอันดับที่4ครับเพลงนี้แต่อยู่กับเรามาแล้ว10สัปดาห์ต่อเนื่องผลงานเพลงจากเพอร์พีชครับผม1คนตรงนี้เดี๋ยวเดือนนี้ได้ฟังเพลงใหม่จากเพอร์พีชกันแน่นอนนะครับน่าจะเป็นวันที่11มิถุนายนนะเพลงใหม่แอบได้ฟังไปแล้วนิดนึงคุณผู้ฟังบอกเลยว่าเพราะมากๆนะครับและต่อเนื่องกันอ๋ออันดับ7เดี๋ยวอันดับ6ยังไม่สปอยเดี๋ยวอันดับ6มาเบรกหน้าไปลุยกันก่อนเลย10 9 8และ7ครับผมคุณผู้ฟังในเบรกแรกนี้ฮะ Number 10

เมื่อคนที่รออย่างฉันต้องเจ็บซ้ำๆมันอยู่เรื่อยไปนะครับผมโอ้โหสถานการณ์แบบนี้นี่มันช่างเจ็บจี๊ดซะเหลือเกินนะครับคุณผู้ฟังบางทีเนี่ยเอาจริงนะการเปิด2เพลงนี้ต่อกันนี่ความหมายมันจับใจเหมือนกันนะฮะได้แค่เดินมาส่งนะครับผมโอเคแหละ1ความหมายของได้แค่เดินมาส่งมันอาจจะเป็นการที่เราคบกับใครมาสักคนนึงนานๆแต่สุดท้ายเราไม่ได้เป็นอะไรกันและเขาไปคบกับใครอีกสักคนนึงแล้วสุดท้ายเขาลงเอยมีความรักที่แฮปปี้เอนดิ้งด้วยกันอะไรเงี้ยเราอาจจะเป็นคนที่ได้แค่เดินมาส่งก็ได้หรือในอีกมุมนึงเราอาจจะเป็นแค่เพื่อนที่อยู่ในเฟรนด์โซนที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเวลาที่เขาโสดเราก็เดินอยู่ข้างๆเขามาตลอดแต่สุดท้ายแล้วเราก็เป็นได้แค่คนที่เดินมาส่งนะครับเราก็เป็นได้แค่หนึ่งคนตรงนี้ที่มันคงเป็นไปไม่ได้มากกว่านี้ครับผมโอ้โหคุณผู้ฟังเจ็บจี๊ดอ่ะทำไงดี สองเพลงนี้ฝากไว้ด้วยคุณผู้ฟังในอันดับที่8และ7ครับได้แค่เดินมาส่งกับ1คนตรงนี้นะจ๊ะไปกันต่อเนื่องเลยดีกว่าคุณผู้ฟังกับอันดับ6 5และ4นะครับนี่พี่คิมูน่านะส่งเข้ามาว่าเฮ้ยเชียร์เพลงอู้บ่อจ้างแล้วกันว่าจะยังอยู่ในท็อป5หรือเปล่านะครับเดี๋ยวได้รุ้นได้รู้กันแน่นอนคุณผู้ฟังไปกันต่อเลยกับอันดับ6ครับคุณผู้ฟังเพลงนี้ขึ้นมาจากอันดับที่8ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเคยขึ้นไปไกลสูงสุดเนี่ยเป็นรองแชมป์มาแล้วคุณผู้ฟังผลงานเพลงจากพี่ๆ Tattoo Color กับขอให้เราทั้งคู่โชคดีครับพี่ๆ Tattoo เนี่ยเดี๋ยวกำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเขาด้วยที่ราชมังคลานะคุณผู้ฟังกับกาละครั้ง6นะครับผมอยากให้ไปติดตามซื้อบัตรและไปดูพี่ๆ Tattoo กันนะจ๊ะไปกันต่อในอันดับที่5ครับผมเพลงนี้ขึ้นมาจากอันดับที่7ครับขยับขึ้นมาทีละ2เหมือนกันนะผลงานเพลงจากมายาราฟีเจอริ่งกับ C9 ครับกับ Rain Zone คุณผู้ฟังช่วงนี้ไวรัลมากๆใน TikTok นะครับผมไปที่ไหนก็ต้องเจอสาวๆทาลิปแล้วก็ลิปซิงค์ไปด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ตามเทรนด์นี้ยังทันตอนนี้ไปตามกันนะครับผมไปกันต่อในอันดับที่3เลยคุณผู้ฟังอันดับ4ก่อนสิอันดับ4ก่อนอันดับ3ขออุบไว้ก่อนเดี๋ยวอันดับ3เบรกหน้ามาจัดให้นะครับอันดับ4ครับผมผลงานเพลงที่ขอเข้ามาเยอะมากๆช่วง EFM New Release ครับผมแน่นอนพลังการของคุณผู้ฟังก็จะส่งให้เพลงของคุณเนี่ยถูกเปิดมากขึ้นเพราะว่าดีเจคลื่นเราทุกคนนะครับผมตามใจคุณผู้ฟังอยู่แล้วนะครับผลงานเพลงนี้จากไลคันครับคุณผู้ฟังอยู่กับเรามา3สัปดาห์ขึ้นมาเรื่อยๆเลยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอันดับที่6สัปดาห์นี้อันดับ4แล้วคุณผู้ฟังกับถ้าเกิดครับไปลุยกันเลยกับอันดับ6 5และ4ขอให้เราทั้งคู่โชคดีเรนโซนและถ้าเกิดครับ Number 6

0: ผลงานเพลงในอันดับที่4ครับคุณผู้ฟังจากไลคันและนี่คือท่าเกิดครับผมโอ้ยเป็นเพลงที่ฟังทุกครั้งเนี่ยมันขนลุกทุกครั้งเลยอ่ะคือปกติแล้วอ่ะมีความรู้สึกว่าศิลปินที่เป็นบอยกรุ๊ปอ่ะจะเน้นไปที่เพลงแบบโอเคเต้นเต้นสนุกสนุกแล้วก็อาจจะไม่ได้แบบโชว์พลังเสียงขนาดนี้ซึ่งรู้สึกว่าไลคันนะครับผมจัดเพลงนี้มาให้แบบแหวกแนวมากๆแล้วคือทำถึงทุกคนจริงๆนะครับผมเพราะฉะนั้นฝากเพลงนี้ไว้ด้วยถ้าเกิดจากไลคันนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวเรากลับมาลุยกันต่อกับ3อันดับท็อป3นะแต่ก่อนไปพักงานมีข่าวร้ายแจ้งให้ทราบจากคุณนุ่นนะครับคุณนุ่นบอกว่าวอลเลย์บอลหญิงไทยตอนนี้โดนเบลเยียมแซงชนะไปแล้ว3-2นะครับผมไม่เป็นไรอย่างที่บอกคุณผู้ฟังว่าวอลเลย์บอลหญิงไทยชุดนี้มันเป็นยุคเปลี่ยนผ่านมันคือยุคที่แบบโอ้โหชุดในตำนานของเรากำลังจะมาส่งต่อให้กับชุดใหม่น้องใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องค่อยๆขุนค่อยๆเตรียมกันไปแล้วเดี๋ยวยังไงวอลเลย์บอลหญิงไทยเราพิมพ์เชื่อว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นส่งกำลังใจให้กับสาวๆทีมชาติไทยของเรากันด้วยนะครับผมเดี๋ยวพักกันสักครู่นะฟังแล้วกลับมากันต่อกับ EFM Playlist of the Week กับ3อันดับท็อป3เดี๋ยวได้รู้กันแล้วครับผมว่าใครจะเป็นแชมป์ of the week ประจำสัปดาห์นี้ครับ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สวัสดีวันเสาร์ไปเดินเล่นที่สวนใกล้ๆรับลมเย็นๆซึมซับพลังงานจากธรรมชาติแค่นี้ก็ช่วยเติมเต็มวันหยุดได้แล้วนะครับ
4: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: บายนี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
2: หนูหนีคนที่เป็นมนุษย์ป้ามาทางชีวิตแต่ยายหนูดันเป็นซะเองตอนแรกก็เล่าเรื่องคนในซอยสักพักเพื่อนเขาในแก๊งมีเจ้าหนี้มาทวงเขาก็มาบอกหนูแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรจริงจังนะคะเหมือนมาเล่าให้ฟังเฉยๆค่ะเป็นการอัปเดตอยากถามว่าวิธีแบบไหนให้หนูรับฟังเขาได้อะค่ะ
3: ลองอย่างนี้ไหมสตางเฮียยายสตางไม่ต้อง listen to ยายอะ
4: ว้าว
2: ผ่านผ่าน
4: แค่เฮีย
3: ใช่แค่เฮีย
5: ยายจะมีการทบทวนไหม
2: ปกติถ้าเขาเห็นหนูเมินหรือหนูเงียบเขาก็จะตีขาเบาๆค่ะว่าใช่ไหมล่ะเห็นด้วยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย
3: ซึ่งหนูก็รอไปเถอะวันเดียววันหนึ่งยายไม่อยู่สตาร์จะคิดถึงแกนะเอาจริง
6: พุทธท็อกพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
9: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
9: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: เข้าสู่3อันดับท็อป3กันเป็นที่เรียบร้อยครับผมคุณผู้ฟังก่อนไปลุยกันเนี่ยพิมพ์ขอรีแคปให้ฟังก่อนอันดับ10ครับแอบรักได้สมบูรณ์แบบ9เหตุผล8ได้แค่เดินมาส่ง7 1คนตรงนี้6ขอให้เราทั้งคู่โชคดี5เรนโซนและ4ถ้าเกิดครับลุยกันเลยดีกว่าคุณผู้ฟังกับ3อันดับบนท็อป3และแชมป์ออฟเดอะวีคจะเป็นใครนะครับเรื่องมาที่อันดับที่3ก่อนครับผมเพลงนี้เคยเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคมาแล้ว2สมัยด้วยกันครับผมผลงานเพลงจาก1คนศิลปินที่ยังอยู่ในวัดครับคุณผู้ฟัง10ปีที่ผ่านมาไม่ได้ทำเพลงเลยก็สามารถปล่อยเพลงออกมาติดอันดับ3ของเราได้ในสัปดาห์นี้จากพี่บี้สุกริตครับผมอู้บ่จ้างนะฮะพี่คิมอูน่าที่เชียร์อยู่จัดให้แล้วนะครับผมในอันดับที่3ครับต่อมารองแชมป์ของเราอันดับ2คุณผู้ฟังผลงานเพลงนี้เคยเป็นแชมป์มาแล้ว2สัปดาห์ครับผมเพราะฉะนั้นแน่นอนล้มแชมป์ได้ครับนี่คือพี่แบงค์ปรีติครับผมในอันดับ2ของเรากับใจเรายังตรงกันอยู่ไหมเฮ้ยแล้วอันดับ1จะเป็นเพลงอะไรเดี๋ยวมารู้กันในหลังจาก2เพลงนี้จ้า Number 3

0: ดงความยินดีกับน้องนุ่นนิวและแชมป์ออฟเดอะวีคของเราสัปดาห์นี้กับฤดูใหม่สดสดครับผมจนได้นะครับจากที่แฟนๆ FM ของเราเนี่ยขอเพลงนี้เข้ามาเยอะมากๆนะครับ9สัปดาห์ต่อเนื่องบนชาร์ตของเราแล้วนี่คือครั้งแรกที่ขึ้นมาเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งกับน้องนุ่นนิวและเพลงฤดูใหม่ครับทิ้งท้ายวันนี้ไปแล้วคุณผู้ฟังด้วยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอครับกลับมาเจอกับพิมพ์ได้ใหม่วันพรุ่งนี้ 3:00 ถึง 5:00 เย็นที่ FM New Release มีเพลงใหม่เพียบเดี๋ยวมารอฟังกันนะจ๊ะวันนี้ขอบคุณมากที่อยู่ด้วยกันครับใครเดินทางอยู่ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีนะครับ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ่นไอคิวระหว่าง1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: 7วัน7วัน7วันB Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B Quick 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก B Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ B Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153ทันทีเพื่อลด300
5: เพื่อคุณกล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ฉันได้แล้ว
7: ผมก็ได้
6: ป้าก็ได
8: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปใหม่โมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ซื้อเลย
9: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเผยยอดประชาชนเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ณวันที่5มิถุนายน69มีประชาชนได้รับสิทธิ์ทะลุ26ล้านคนยอดใช้จ่ายสะสมรวม12ล้าน5แสนบาทมีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทเดือนแรกแล้วจำนวน 142,610 รายฝ่ายปกครองลงพื้นที่เชิงรุกเร่งสำรวจกลุ่มตกหล่นลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเจาะกลุ่มผู้สูงวัยกลุ่มเปราะบางส่วนปมตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพ่อแม่ที่ลูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกระทรวงการคลังยืนยันยื่นอุทธรณ์ได้ไม่มีตรวจสอบภาษีลูกย้อนหลังกระทรวงการคลังเผยยอดลงทะเบียนยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่4ถึง5มิถุนายน69สำเร็จแล้วกว่า8ล้าน4แสนรายสิทธิ์ไม่สมบูรณ์กว่า410,000ย้ำผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ทุกช่องทางชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข10ลงพื้นที่ตลาดน้ำคลองลัดมยนต์เขตตลิ่งชันพบปะพ่อค้าแม่ค้าชูนโยบายค้าขายง่ายเสนอแนวคิดหวยใบเสร็จ SME เวอร์ชั่นกรุงเทพมหานครเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยกับร้านค้ารายย่อยด้านชัชชาติสิทธิพันธ์หมายเลข9ควงบุตรชายขึ้นรถแห่หาเสียงเขตจอมทองและบางขุนเทียนเร่งยกระดับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจรยานไร้ระบบเส้นสายทำงานด้วยความโปร่งใสและทันสมัยตรวจคนเข้าเมือง1ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านอาหารย่านห้วยขวางไม่รับเงินบาทรับเฉพาะเงินหยวนรวบต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง6รายหลังอินฟลูเอนเซอร์ชาวจีนเผยแพร่ข้อมูลผ่านโซเชียลกรมสรรพากรยืนยันเร่งรัดจัดเก็บภาษีทักษิณชินวัตรจำนวน 17,600 ล้านบาทเตรียมฟ้องเป็นคดีล้มละลายหากชำระภาษีไม่ครบด้านอดีตสว.สมชายตั้งคำถามทำไมสรรพากรไม่เรียกทักษิณมาสอบเหมือนคนทั่วไปมองเป็นหัวปลาหี่การเมืองกันหรือไม่ชุดสืบสวนคลี่คลายคดีปมเสียชีวิตน้ององุ่นอายุ7ปีในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพบคนในครอบครัวเป็นผู้ก่อเหตุก่อนนำร่างน้ององุ่นไปซ่อนไว้ภายในตู้เสื้อผ้าจากนั้นนำร่างใส่กระสอบไปทิ้งอำพรางไว้บริเวณกอไผ่รัฐบาลลุยสกัดเว็บพนันออนไลน์ก่อนเทศกาลบอลโลกเผย8เดือนปิดกั้นแล้วกว่า 600,000 URLสั่งฟันอินฟูปักลิงก์และปักคอนเทนต์ชวนเล่นสั่งดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกองทัพภาคที่2และจังหวัดสุรินทร์ทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยวปราสาทตาควายและเนิน350วันที่6-7และ13-14มิถุนายนนี้ เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์สัมผัสธรรมชาติรำลึกวีรกรรมผู้กล้าซุปเปอร์พอลเผยคนไทยส่วนใหญ่หนุนโครงการไทย AI พาสปอร์ตขณะรัฐบาลขานรับผลสำรวจย้ำเดินหน้าโปร่งใสใช้ AI แก้ปัญหาปากท้องลดความเหลื่อมล้ำสร้างโอกาสให้คนไทยทุกกลุ่มทางหลวงหมายเลข11เส้นทางแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์ไหลทางซุดห่างจากจุดชมวิวเขาพึ่ง2กิโลเมตรเป็นโพรงใต้ถนนลึก4เมตรเจ้าหน้าที่เร่งวางแบเรียร์ปิดกั้นเตือนผู้สัญจรราคาทองคำในประเทศร่วงหนัก 1,450 บาทหลังเกิดแรงเทขายในตลาดโลกภายหลังสหรัฐเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือนพฤษภาคมพุ่งขึ้น2เท่านักลงทุนระยะยาวเหมาะทยอยสะสมส่วนสายเก็งกำไรระยะสั้นควรจับตาดูทิศทางราคาทองคำตลาดโลกอย่างใกล้ชิดหากราคาหลุดแนวรับสำคัญอาจต้องพิจารณาตัดขาดทุน
7: ขับรถอย่างปลอดภัยควรใส่ใจกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: ทุกความพยายามมีค่าแม้ผลลัพธ์จะยังไม่มาก็ตาม
3: สวัสดีครับผมมีฟูนะครับ EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop

0: งหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้มึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: โอ้มึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้มึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: ขชาพาพาไปมูฮีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
3: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซลเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
4: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
3: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
5: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
3: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สวัสดีวันเสาร์ถึงไม่ได้ไปไหนไกลแค่ได้อยู่กับคนที่สบายใจก็เป็นวันดีๆแล้วนะคะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
8: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
0: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: าลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: อีไอเร
0: พอดีอย่างที่คิดเร
1: อีไอเร
0: ลงตัวอย่างที่คิดเร
1: อีไอเร
0: พิเศษอย่างที่คิดเร
1: ชูการน้ำตาลเจนใหม่วัน

0: ็อกซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
2: ก็น้ำตาลเร
1: เรเร
2: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: ออีไอเร
2: พอดีจะคิดเ
1: รออีไอเร
2: ลงตัวยังจะคิดเร
1: ออีไอเร
2: พิเศษยังจะคิดเ
1: รชูการ์น้ำตาลเจนใหม่

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News

ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM Playlist Non-Stop
3: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโออ
2: ยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าก
2: ินน้อง
3: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
2: กินโนสปูน
4: ไฟบินถัดไปของ About Abroad Podcast เราจะมุ่งหน้าไปกันที่อเมริกาและประเทศจีนเตรียมแพ็คกระเป๋าทัวร์ไปกับ2สาวนักแสดงจากละครสอดสร้อยมาลาเอิญเอิญและนานากับประสบการณ์การไปเรียนต่อสุดจึ้งจาก2ประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกเทคออฟพร้อมกันกับปั้นปรรณสิทธิ์3มิถุนายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube Airtime ดูดีสนับสนุนโดยกรุงไทยเวลส์ก้าวออกจากกรอบสู่ความมั่งคั่งไร้พรมแดน
0: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนกินโนสปูน
1: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
5: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
6: หออยอหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
1: วันพุธ
5: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
6: แฉข่าวเช้า First Class
1: วันพฤหัสและวันศุกร์
5: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
7: แฉข่าวเช้า
8: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
9: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
10: สวัสดีวันเสาร์เดินทางมาถึงวันหยุดลุกออกไปเที่ยวทะเลหรือนั่งมองวิวภูเขาสีเขียวให้จิตใจสงบก็ดีเหมือนกันนะคะ
11: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
12: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: วันนี้ผมเครียดผมเส้นผมแส
3: วันไหนหนูแบ้หนูได้หนูออกวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
4: วันเจอแต่ปัญหา
5: พุทท็อกพุททัวร์พร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม12มิถุนาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชา19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: EFM Playlist Non-Stop
8: ทุกความเจ็บปวดล้วนทำให้เราเติบโต

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM News
2: สนับสนุนโดย
3: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
4: ร่วมข่าวเด่น
5: เป็นข่าวดัง
6: สารพันเรื่องราว
5: ใน
4: เคาะข่าวค่ำ
7: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำค่ะวันนี้เสาร์ที่6มิถุนายน2569อยู่กับเฟิร์นสุชาดานะคะรับฟังได้ทั้งสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกค่ะหรือจะรับฟังแบบออนไลน์ก็ได้นะคะที่ทางสถานีสนามเป้าค่ะวันนี้มีความเคลื่อนไหวสำคัญนะคะโดยเฉพาะสนามเลือกตั้งกทม.เดือดจริงๆมาตามนัดประธานพรรคเศรษฐกิจเปิดหลักฐานแฉระบบอากงโยงตั้งผอ.เขตแลกรับผลประโยชน์หลักล้านบาทขณะที่คุณชัชชาติยืนยันการแต่งตั้งโยกย้ายทำตามระบบไม่ได้ใช้อำนาจของใครคนใดคนหนึ่งคดีของน้ององุ่นเด็กหญิงวัย7ขวบเสียชีวิตวันนี้ล่าสุดตำรวจจับคนร้ายได้แล้วนะคะปรากฏว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมน้องเป็นพี่สาวกับน้าชายค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามพร้อมๆกันช่วงหน้าค่ะ
8: เบลสิทธิ์ฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
10: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ
11: ่อค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
12: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
13: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
14: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
12: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
13: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
14: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
15: ยุงขยง
16: 1
15: แมลงขยับ
16: 3
15: เมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
17: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิทฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิทฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: กลับมาติดตามข้อข่าวค่ำนะคะวันนี้เราเริ่มกันด้วยคดีของน้ององุ่นเด็กหญิงวัย7ขวบท่านผู้ชมท่านผู้ฟังน่าจะจำได้น้องหายตัวออกไปจากบ้านญาติก็ช่วยกันติดตามหากันนานต่อเนื่อง6วันนะคะแล้วตำรวจเนี่ยมีการตั้งประเด็นว่าอาจจะมีการล่วงละเมิดทางเพศเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าปรากฏว่าวันนี้ความคืบหน้าทางคดีจับตัวคนร้ายที่ก่อเหตุฆาตกรรมน้องได้แล้วนะคะโอ้โหพอมาดูว่าใครเป็นคนร้ายตัวจริงเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าสะเทือนใจมากๆปรากฏว่าคนที่ก่อเหตุก็คือพี่สาวกับน้าชายแล้วยังเป็นเยาวชนทั้งคู่อยู่เลยค่ะคือเหตุการณ์นี้เนี่ยต้องย้อนกลับไปเจ้าหน้าที่ไปพบร่างของน้ององุ่นวันที่1มิถุนายนไปเจอร่างของน้องอยู่ในสวนยางพาราหมู่4ตำบลปังเถนะคะที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะตำรวจรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะคะมี2รายเป็นเด็กหญิงอายุเพียง12ขวบ1คนและน้องก็เป็นพี่สาวแท้ๆของน้ององุ่นด้วยอีกคนนึงคือนายแปะเป็นน้าของน้อง อายุ17ปีเองค่ะตำรวจคุมตัวทั้งคู่มาสอบสวนนะคะจนกระทั่งยอมรับสารภาพบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่คือพี่น้องเล่นกันอยู่ในบ้านเมื่อวันที่30พฤษภาคมก็ตอนนั้นก็หยอกล้อกันตามประสาเด็กแล้วก็มีปากเสียงกันทะเลาะกันที่บ้านก่อนที่พี่สาวจะเอาถุงกระสอบข้าวสารสวมเข้าไปที่หัวน้องแล้วน้องเสียชีวิตคือเหมือนกับเป็นการพลั้งมือนะคะจากนั้นได้ขอความช่วยเหลือนะชายให้ช่วยกันเอาศพของน้ององุ่นไปซุกซ่อนเอาไว้ในตู้เสื้อผ้าก่อนจะนำศพของน้องใส่กระสอบแล้วก็นำไปทิ้งไว้ในจุดที่มีคนพบเห็นค่ะหลังจากที่รู้ตัวคนร้ายแล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่ได้นำตัวในแป๊ะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ2จุดคือที่บ้านของน้ององุ่นและจุดที่นำศพไปทิ้งส่วนพี่สาวเจ้าหน้าที่ไม่ได้พาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วยเนื่องจากว่าอายุเพียงแค่12ปีนะคะจากนั้นจึงมีการนำตัวทั้งคู่ไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.สังขละบุรีค่ะก็ถือว่าเป็นคดีที่น่าสะเทือนใจมากๆเดี๋ยวอาจจะต้องมีสหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะส่วนอีกคดีนึงเป็นคดีทำร้ายร่างกายค่ะก็คือในเสือดุสิตที่ไปทำร้ายคุณมีราอายุ36ปีนะคะวันนี้ตำรวจคุมตัวนายเสือดุสิตไปส่งศาลฝากขังแล้วค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายสำริดหรือว่านายเสือดุสิตอายุ40ปีถูกตำรวจดำเนินคดีฐานทำร้ายร่างกายนางสาวมิราอายุ36ปีนะคะตำรวจได้ขอศาลออกหมายจับเมื่อวันที่5มิถุนายนวันนี้ได้คุมตัวนายสำริดหรือนายเสือดุสิตออกจากห้องควบคุมผู้ต้องหานำตัวไปฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีแล้วเจ้าหน้าที่คัดค้านการประกันตัวด้วยเพราะว่าคดีนี้มีโทษสูงกำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมอยู่นะคะช่วงหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่ามีการคุมตัวออกมาจากห้องขังจังหวะนั้นเนี่ยก็จะมีนักข่าวหลายสำนักเขาก็พยายามสอบถามถึงพฤติการในการก่อเหตุด้วยเจ้าตัวมีท่าทีหงุดหงิดค่ะแล้วก็โวยวายทำนองว่าเนี่ยทายกันไม่เลิกเลยไม่มีข่าวอื่นจะทำแล้วหรอจากนั้นตำรวจก็ต้องรีบคุมตัวขึ้นรถควบคุมผู้ต้องขังไปนะคะขณะที่ฝ่ายภรรยาของเสือดุสิตค่ะวันนี้ก็นำหลักทรัพย์เป็นเงินสด 1,500,000 บาทมาเตรียมขอยื่นประกันตัวด้วยนะคะแต่ว่าต้องผิดหวังกลับไปขออภัยหลักทรัพย์ 150,000 บาทนะคะศาลจังหวัดนนทบุรีมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวแล้วก็ทำให้ต้องมีการคุมตัวนายเสือดุสิตเข้าเรือนจำที่จังหวัดนนทบุรีค่ะตามคำร้องขอของพนักงานสอบสวนเนื่องจากว่าผู้ต้องหาเคยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวมาแล้วในคดีลักษณะเดียวกันเลยเคยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวมาแล้วก็ทำความผิดซ้ำอีกแสดงให้เห็นถึงพฤติการที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายประกอบคดีกำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานต้องมีการสอบปากคำพยานบุคคลอื่นเพิ่มเติมถ้าหากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไปก็เกรงว่าผู้ต้องหาอาจจะไปยุ่งกับพยานหลักฐานได้นะคะดังนั้นศาลก็ไม่ให้ประกันตัวในคดีนี้ค่ะก็เป็นคดีที่ไปเกี่ยวข้องกับการขืนใจและการทำร้ายร่างกายด้วยไปต่อกันที่จังหวัดจันทบุรีนะคะที่นี่มีเหตุยิงกันกลางลานทุเรียนเลยมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายตำรวจได้รับแจ้งนะคะบอกว่ามีการใช้อาวุธปืนยิงกันในสวนผลไม้ที่ตำบลทุ่งเบญจาอำเภอท่าใหม่ค่ะจุดที่เกิดเหตุอยู่ที่โรงเรือนเก็บผลผลิตทุเรียนพบกองเลือดกระจายอยู่บนพื้นคอนกรีตอยู่ในโรงเรียนนะคะในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนจำนวน8ปลอกตกกระจายอยู่ทั่วบริเวณเลยมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด5รายค่ะมีผู้บาดเจ็บ4รายที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรีด้วยขณะที่เจ้าของสวนผลไม้ชื่อว่าคุณนบนะคะถูกยิงเข้าที่ศีรษะได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเขาสุกิมแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าด้วยจากนั้นเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบรถยนต์กระบะ2คันค่ะเป็นรถที่ใช้ลำเลียงผู้บาดเจ็บของทั้ง2ฝ่ายมาที่โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรีคันหนึ่งเป็นรถกระบะฟอร์ด4ประตูสีน้ำเงินของฝ่ายลงรับซื้อทุเรียนอีกคันเป็นรถของฝ่ายเจ้าของสวนในรถทั้ง2คันนี้ไปเจออาวุธปืนอยู่คันละ1กระบอกถูกซุกซ่อนอยู่ใต้เบาะคนขับมีการประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปเก็บลายนิ้วมือแฝงและพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมตำรวจพุ่งเป้าไปที่ความขัดแย้งเรื่องธุรกิจการซื้อขายทุเรียนนะคะระหว่างคู่กรณีทั้งสองฝ่ายค่ะตอนนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อเร่งดำเนินคดีต่อไปค่ะ ก็ไม่รู้ว่าไปขัดแย้งกันยังไงนะคะนี่ถึงขั้นยิงกันเลยค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมห้ามพลาดนะคะเรื่องของศึกเลือกตั้งสนามกทม.แฉกันเดือดเลยเรื่องของระบบอากงเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าค่ะ
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
6: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
16: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
18: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
16: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลโต้ใกล้บ้าน
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
19: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
19: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
19: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
19: อืมดีจังโอเคเลย
20: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
7: กลับมาข้อข่าวค่ำกันต่ออีกช่วงนึงนะคะวันนี้พูดถึงเรื่องความเคลื่อนไหวสนามเลือกตั้งกทม.ก็เดือดขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะก่อนหน้านี้คุณจิรายุห่วงทรัพย์ส.ส.เพื่อไทยก็ออกมาแฉเรื่องระบบอากงมีคุณคริสโปตนันประธานพรรคเศรษฐกิจที่นัดหมายสื่อเอาไว้ว่าวันนี้จะเปิดแฉเลยว่าระบบอากงเนี่ยใครคืออากงที่สุดแล้วก็มาตามนัดนะคะวันนี้คุณคริสโปตนันประธานพรรคเศรษฐกิจค่ะเปิดปฏิบัติการทุบระบบอากงคือถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะได้ดูผ่านทางไลฟ์เนี่ยก็จะเห็นว่ามีการเอาชาร์ตมากางให้เห็นเลยว่าเครือข่ายของระบบอากงเนี่ยเป็นใครมีการเชื่อมโยงไปยังไงบ้างวันนี้คุณคริสเขาก็เปิดแผลการทุจริตที่เกิดขึ้นในกทม.นะคะบอกว่าระบบอากงเนี่ยเป็นเครือข่ายอำนาจภายในกรุงเทพมหานครที่เชื่อมโยงกับหลายสายงานทั้งโยธาธิการตลาดสภากทม.เรื่องของงบประมาณด้วยรวมไปถึงบริษัทรับงานต่างๆเสมือนกับเป็นคนรันการบริหารของกทม.ขณะที่ผู้ว่ากทม.นะคะก็หมายถึงคุณชัชชาตินี่แหละที่เป็นอดีตผู้ว่าเป็นเพียงผู้ลงนามทางเอกสารเท่านั้นดังนั้นจึงต้องตั้งคำถามให้ชัดว่าแท้ที่จริงแล้วใครคือผู้บริหารกทม.กันแน่คุณคิสเขาก็ตั้งคำถามนะบอกว่าระหว่างผู้ว่ากทม.หรืออากงที่อยู่ในเครือข่ายนี้ทีนี้อากงนี่เป็นใครคุณคริสบอกว่าอากงเป็นข้าราชการการเมืองที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาแต่อากงไม่ได้ทำงานเพียงลำพังยังมีอีกคนหนึ่งที่พักเรียกว่าปร.เครือข่ายนี้แทรกซึมอยู่ในทุกสำนักงานเขตต่างๆและไปเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งโยกย้ายผู้อำนวยการเขตโดยเฉพาะกรณีที่มีผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตเขาร้องเรียนมาที่พรรคเศรษฐกิจก็ให้ข้อมูลมาบอกว่าเนี่ยถ้าหากต้องการขึ้นเป็นผอ.เขตนะก็จะถูกเรียกไปคุยกันในสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายๆเซฟเฮาส์ที่อยู่แถวๆย่านสุทธิสารนะคะแล้วก่อนที่จะเข้าไปคุยกันนะคุณคริสเขาบอกว่าเขาจะมีการเก็บโทรศัพท์มือถือด้วยไม่ให้เอาเข้าไปก่อนที่จะเข้าไปพูดคุยผู้ที่ปฏิเสธจะไม่เข้าร่วมระบบหรือไม่ยอมจ่ายเงินซึ่งก่อนหน้านี้ก็ออกมาแฉว่าตัวเลขอยู่ที่ประมาณ4โลหรือว่า4ล้านใช่ไหมคะถ้าไม่ยอมจ่ายเงิน4โลจะไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นผอ.เขตแต่ถ้ายอมจ่าย4โลถึงจะได้รับการแต่งตั้งค ุณคริสบอกว่าอันนี้เป็นข้อมูลจากผู้ช่วยเขตที่เขาไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผอ.เขตนะคะเขาให้ข้อมูลมาร้องเรียนกับทางพรรคเศรษฐกิจคุณคริสตั้งข้อสังเกตว่าถ้าหากตำแหน่งผอ.เขตมีต้นทุนสูงถึงหลักล้านบาทก็ย่อมจะต้องมีการหาผลประโยชน์กลับคืนมาจากพื้นที่ด้วยเพราะถ้าไปดูเงินเดือนปกติของผอ.เขตเนี่ยก็ไม่น่าจะทำให้คุ้มทุนได้แล้วในสำนักงานเขตก็มีหลายฝ่ายที่อาจจะถูกใช้เป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์โดยเฉพาะฝ่ายโยธาฝ่ายเศรษฐกิจฝ่ายเทศกิจฝ่ายรักษาความสะอาดฝ่ายสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตก่อสร้างจำนวนมากในแต่ละปีแล้วถ้าเกิดไม่ไปเคลียร์นะคะก็อาจจะถูกเตะถ่วงเอาไว้หรือไม่ได้รับการอนุมัติช่วงหนึ่งของการแถลงข่าวยังมีการเปิดคลิปเสียงของประชาชนคนหนึ่งก็บอกว่าเขาถูกเรียกเงินเป็นจำนวน 50,000 บาทเพื่อแลกกับการออกใบอนุญาตสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนถูกขูดรีดกันหลายขั้นตอนคำถามสำคัญก็คือเงินเหล่านี้ไหลไปที่ไหนคุณชัชชาติอดีตผู้ว่ากทม.คุณคิดบอกว่าไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้เพราะถือเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกทม.นะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีการเปิดประเด็นเรื่องคำสั่งยกย้ายเมื่อวันที่19กันยายน68ด้วยมีข้าราชการในกทม.ถูกยกย้าย25คนก่อนที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมกรุงเทพมหานครหรือกพค.กทม.จะมีคำวินิจฉัยให้กทม.ยกเลิกคำสั่งนี้ภายใน30วันเนื่องจากกระบวนการคัดเลือกมีปัญหาเรื่องหลักเกณฑ์แต่กลับมีคำสั่งให้บุคคลกลุ่มเดิมคือ25คนนี้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ไปติดตามงานในเขตเดิมอยู่ดีอันนี้มันคือการท้าทายคำวินิจฉัยของกคพ.ทำให้บุคคลเหล่านี้ยังคงปฏิบัติหน้าที่เสมือนเป็นผอ.เขตแม้ในทางคำสั่งจะถูกย้ายออกไปแล้วก็ตามคุณคิดยังบอกว่าถ้าคุณชัชชาตินะกล้าจริงต้องประกาศให้ชัดว่าจะกำจัดระบบอากงออกจากกทม.และกลับมาเป็นผู้ว่าที่บริหารงานด้วยตัวเองไม่ใช่ปล่อยให้เครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่งรันกทม.อยู่เบื้องหลังแบบนี้อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวฝั่งของพรรคเศรษฐกิจนะคะขณะที่คุณชัชชาติค่ะก่อนหน้านี้คุณชัชชาติบอกว่าจะขอรอฟังข้อมูลจากคุณคริสก่อนวันนี้นักข่าวก็ไปสอบถามความเห็นจากคุณชัชชาติด้วยนะจริงๆก็ตอบคำถามทุกวันเลยบอกว่ายังยืนยันนะว่าระบบอากงเนี่ยไม่มีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกทม.เป็นเรื่องของทีมเป็นเรื่องของระบบราชการไม่ใช่อำนาจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งและหากคำว่าอากงคุณชัชชาติก็เปิดชัดๆเลยบอกว่าอากงเนี่ยถ้าจะบอกว่าหมายถึงอาจารย์ต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาของผู้ว่ากทม.ซึ่งคุณชัชชาติก็เป็นคนตั้งท่านขึ้นมาเองด้วยคุณชัชชาติบอกว่าท่านก็เป็นเพียงหนึ่งในทีมที่ปรึกษาที่มาช่วยงานไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินแทนผู้ว่าหรือระบบราชการนะคะประเด็นต่อมาเรื่องระบบคนใกล้ชิดที่ชื่อย่อปอรอแล้วก็อ้างว่าต้องไปดีลกันที่เซฟเฮาส์แถวสุทธิสารเพื่อซื้อขายตำแหน่งนักข่าวก็ถามคุณชัชชาติว่าเรื่องนี้ทราบไหมคุณชัชชาติบอกว่าไม่ได้ทราบเรื่องนี้เลยนะถ้ามีการเรียกรับเงินจริงๆย่อมต้องมีคนรู้หรือมีข้อมูลออกมาเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถทำได้โดยที่ไม่มีใครรับรู้และยังสอบถามไปที่คุณจักรพันธ์ผิวงามอดีตรองผู้ว่ากทม.ด้วยนะคะท่านก็ทำงานอยู่ในระบบราชการกทม.มานานมีเครือข่ายข้าราชการจำนวนมากก็ได้รับการยืนยันจากคุณจักรพันธ์ว่าไม่มีเรื่องดังกล่าวจริงๆส่วนการแต่งตั้งโยกย้ายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดูจากความสามารถศักยภาพและระบบคัดเลือกไม่ใช่การซื้อขายตำแหน่งค่ะส่วนประเด็นที่มีผอ.เขตบางส่วนเขาไปยื่นฟ้องศาลปกครองผู้ร่วมงานของทีมชัดชาติก็ชี้แจงเรื่องนี้นะคะบอกว่ากลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งเขาไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาศาลปกครองรับฟ้องเอาไว้แล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการต่อไปขณะที่คนที่พาดพิงและถูกโยงว่าเป็นอากงนะคะก็คือคุณต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาของผู้ว่ากทม.ค่ะวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์เรื่องของระบบอากงที่ตนเองถูกกล่าวหายืนยันว่าไม่มีการเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวตอนนี้ฝ่ายกฎหมายกำลังพิจารณารายละเอียดของข้อมูลที่มีการอ้างมาทั้งหมดนะคะจากที่ติดตามการให้ข้อมูลเห็นผู้กล่าวหามีความระมัดระวังมากขึ้นซึ่งจริงๆตรงนี้คุณต่อศักดิ์บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าการเมืองควรเป็นเรื่องสร้างสรรค์และควรเริ่มต้นจากข้อเท็จจริงส่วนประเด็นที่มีการอ้างหลายเรื่องคุณต่อศักดิ์ยืนยันว่าไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเลยอย่างเรื่องการยึดมือถือระหว่างการประชุมก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงอีกเพราะในห้องประชุมนอกจากจะไม่มีการยึดมือถือแล้วยังให้ผู้ร่วมประชุมใช้โทรศัพท์ใช้โน้ตบุ๊กในการทำงานด้วย ส่วนเซฟเฮาส์ย่านสุทธิสารนะคะตกลงมีไหมคุณต่อศักดิ์ก็บอกว่าไม่มีแต่ยอมรับว่าบ้านอยู่ย่านสุทธิสารแล้วก็ไม่ใช่เซฟเฮาส์ตามที่ถูกกล่าวอ้างด้วยยืนยันว่าไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับการซื้อขายตำแหน่ง 100% พร้อมให้ตรวจสอบตามข้อเท็จจริงแน่นอนค่ะอันนี้ก็เป็นคำชี้แจงจากฝ่ายที่เขาถูกพาดพิงนะคะส่วนแคนดิเดตท่านอื่นๆนะคะอย่างดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรค่ะก็เป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนนะคะตอนนี้ก็เดินสายลงพื้นที่ค่ะไปที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยมเขตตลิ่งชันไปเจอพ่อแม่พ่อค้าแม่ค้านักท่องเที่ยวนะคะที่เขามาซื้อของกันในตลาดค่ะแล้วก็นำเสนอนโยบายค้าขายง่ายคุณโจบอกว่าตลาดน้ำคลองลัดมะยมเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญในเขตตลิ่งชันคึกคักแต่ปัจจุบันบรรยากาศการค้าขายก็ซบเซาลงไปก็เลยนำเสนอแนวคิดหวยใบเสร็จ SME ค่ะอันนี้ก็เป็นนโยบายเดียวกับที่เคยมีการประกาศเอาไว้ตอนช่วงเลือกตั้งเลยนะคะโดยประชาชนที่ซื้อสินค้าจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทุกๆ20บาทก็จะได้รับ1สิทธิ์สะสมเพื่อไปลุ้นรางวัลได้กทม.จะจัดสรรงบประมาณรางวัลรวม10ล้านบาทต่อเดือนเพื่อจูงใจให้ประชาชนมาสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยมากขึ้นก็จะได้ฟื้นความคึกคักให้กับตลาดและชุมชนทั่วกรุงเทพค่ะนอกจากนี้ดร.โจยังได้เสนอพัฒนาย่านท่องเที่ยวชุมชนดึงเอาอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นจุดขายควบคู่กับการพัฒนาระบบคมนาคมให้เดินทางสะดวกกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพอย่างยั่งยืนด้วยค่ะขณะที่ฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์นะคะอย่างคุณอนุชาบูรพาชัยศรีค่ะวันนี้ก็เดินสายหาเสียงต่อเนื่องเหมือนกันตอนเช้าไปที่สวนหลวงร.9เขตสวนหลวงมีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไปด้วยนะคะก็เน้นนำเสนอในเรื่องการเพิ่มการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สวนสาธารณะแม้ว่าจะมีกล้องวงจรปิดแล้วก็ตามแต่ก็อยากจะให้มีเจ้าหน้าที่มารักษาความปลอดภัยคอยเดินตรวจตาในสวนสาธารณะมากขึ้นเพราะว่ามีมิจฉาชีพปะปนเข้ามาหลายจุดที่ไม่มีกล้องส่วนผลโพที่ออกมานักข่าวก็ถามว่ากังวลไหมเพราะว่ายังตามผู้สมัครท่านอื่นอยู่นะคะคุณอนุชาบอกว่ายิ่งเราตามมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ประชาชนยิ่งให้กำลังใจมากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าที่ผ่านมาประชาชนบอกตลอดว่าอยากให้นำเสนอนโยบายเรื่องที่โดนใจประชาชนค่ะนอกจากการแก้ไขปัญหากทม.ที่ทำแล้วก็คือการสร้างโอกาสสร้างความหวังนำไปสู่สิ่งดีๆในอนาคตพร้อมกับการแก้ไขปัญหาต่อไปจากนั้นก็ไปที่ตลาดบองมาเช่นะคะไปแนะนำตัวกับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่เขามาซื้อข้าวของกันค่ะนี่คือบรรยากาศของการเลือกผู้ว่ากทม.นะคะเราไปต่อกันที่บรรยากาศการซื้อสินค้ากันบ้างนะคะโดยเฉพาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะที่ยังมีประเด็นอยู่นะคะแล้วก็โครงการไทยช่วยไทย plus นะคะเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนเพราะว่ากำลังมีดราม่าวันนี้คุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ากรมการปกครองเปิดระบบผ่านเว็บไซต์ของกรมการปกครองค่ะหรือว่าอาจจะมีการสแกน QR code ได้นะคะและใช้ไทย ID ได้ให้เข้าใช้งานสำหรับประชาชนกลุ่มตกหล่นสามารถเข้าไปลงทะเบียนเองได้ส่วนประชาชนที่ไม่พร้อมเข้าไปยืนยันตัวตนอันนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะว่าหมายถึงคนที่มีสิทธิ์เดิมอยู่แล้วให้เข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ส่วนกลุ่มคนที่ไม่มีสิทธิ์อันนี้ท่านไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆเลยเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปเอาชื่อของท่านมาแล้วจะไปหาถึงที่บ้านเพื่อรับลงทะเบียนให้นะคะดังนั้นรอก่อนนอกจากนี้ก็พยายามที่จะช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการรายเดิมในการยืนยันตัวตนด้วยค่ะสามารถไปตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะพิสูจน์ตัวตนผ่านแอปไทย ID หรือกรอกเลขประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดถ้าหากไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองให้ติดต่อหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ5แห่งเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากทางเจ้าหน้าที่ได้ขณะที่กระทรวงการคลังรายงานความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ช่วงวันที่ 4-5 มิถุนายนมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้วรวมกว่า 8,800,000 รายจำนวนนี้ยืนยันสิทธิ์สำเร็จมากกว่า 8,400,000 รายนะคะหรือคิดเป็น 95% ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดขณะที่ผู้ที่ระบบแสดงสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยไม่ต้องเพิ่มเติมทางโฆษกรัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติที่จะออกมาในวันที่17กรกฎาคมนี้ด้วย ต่อเนื่องไปที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60-40ค่ะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังรายงานข้อมูลว่ามีประชาชนใช้จ่ายเงินแล้วมากกว่า21,200,000คนจำนวนนี้มี 142,610 คนที่ใช้จ่ายสิทธิ์ครบ 1,000 บาทของเดือนแรกก็ถือว่าตัวเลขค่อนข้างเยอะอยู่นะแล้วก็แพลตฟอร์ม Food Delivery นะคะจะเริ่มในวันที่15มิถุนายนตอนนี้คือยังใช้ผ่าน Delivery ไม่ได้แล้วก็ได้จนถึงวันที่30กรกฎาคมนะคะ6โมงเช้าจนถึง3ทุ่มค่ะส่วนที่จังหวัดสุรินทร์นะคะกองทัพภาคที่2และองค์การบริหารส่วนตำบลบักใดได้เปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนไปสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่ปราสาทตาควายเนิน350ด้วยพื้นที่ตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ค่ะในวันเสาร์และอาทิตย์นี้คือวันที่6และ7มิถุนายน13-14มิถุนายนนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สัมผัสความงดงามของธรรมชาติได้รำลึกถึงวีรกรรมของผู้กล้าปกป้องผืนแผ่นดินไทยโดยนักท่องเที่ยวจะได้เดินทางผ่านจุดเรียนรู้สำคัญ7จุดมีอนุสาวรีย์พิทักษ์ไทยองค์พระพุทธเมตตาปราสาทตาควายเนิน350รูปปั้นจ่าเริงน้องวุ้นและจ่าอโนไทยระยะทางประมาณ 2.9 กิโลเมตรนะคะบรรยากาศก็จะเต็มไปด้วยความสวยงามเงียบสงบนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะก็จะมีรถรับส่งด้วยนะคะจากจุดที่ต้อนรับไปถึงจุดคัดกรองที่หน้าโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ทหารนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดเส้นทางเลยมีน้ำดื่มมียาสามัญประจำจุดเอาไว้อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะส่วนเรื่องการปราบนอมินีห้วยขวางนะคะก่อนอันนี้ที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาออกมาแฉใช่ไหมบอกว่าที่แถวห้วยขวางเนี่ยไม่ยอมรับเงินบาทเลยรับแต่เงินหยวนอย่างเดียวเลยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีรายงานว่าสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดงานไปลุยตรวจเขตห้วยขวางทั้งร้านอาหารซูเปอร์มาร์เก็ตและสถานประกอบการโดยคุณพูนพงษ์นายนาภากรค่ะอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่าพบบริษัท4รายที่ใช้ที่ตั้งเดียวกันจึงไปขยายผลการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนเพิ่มเติมพบ1บริษัทที่เป็นคนไทยร่วมถือหุ้นกับต่างด้าวอาจจะเข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงนอมินีและอีก2บริษัทมีกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยทั้งหมดเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกันมีทุนจดทะเบียน30ล้านบาทและอีก1บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นคนไทยทั้งหมดมีคนต่างด้าวเป็นกรรมการเพียงคนเดียวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างการลงพื้นที่พบคนไทยแจ้งว่าเป็นผู้ดูแลไม่ทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไม่พบการกรรมการและผู้ถือหุ้นค่ะส่วนรายชื่อผู้ถือหุ้นคนไทยกลุ่มนี้พบว่ามีชื่อเป็นกรรมการของบริษัทแห่งหนึ่งที่จดทะเบียนตั้งแต่ปี65แล้วต่อมาเปลี่ยนชื่อทั้งหมด5ครั้งและไม่ส่งงบการเงินมาแล้ว3ปีก็ต้องไปตรวจสอบเชิงลึกกันต่อไปนะคะนอกจากนี้ค่ะยังพบบริษัทมีคนต่างด้าวร่วมถือหุ้น 60% ประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือร้านซูเปอร์มาร์เก็ตแต่การลงพื้นที่พบว่าร้านปิดตรวจสอบแล้วไม่พบการขออนุญาตประกอบธุรกิจด้วยทางเจ้าหน้าที่เขาก็สงสัยว่าน่าจะเป็นคนต่างด้าวที่มาประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะก็จะมีการส่งดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวนต่อไปค่ะส่วนกรณีของร้านอาหารที่มีข่าวว่าไม่ยอมรับชำระเป็นเงินบาทคือนักท่องเที่ยวที่เขาออกมาแชร์เนี่ยเขาก็บอกว่าร้านนี้เหมือนถามว่ามีสแกนไม่มีสแกนนะรับเป็นเงินหยวนนะปรากฏว่าจากการลงพื้นที่ไปนะคะพบคนจีนมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทและพนักงานเป็นคนต่างด้าวโดยคนจีนเนี่ยเขาให้ข้อมูลว่าเป็นเจ้าของร้านแล้วก็ชวนคนไทยเนี่ยมาร่วมถือหุ้นด้วยโดยคนจีนเป็นผู้ลงทุนทั้งหมดเลยจากการตรวจสอบข้อมูลจากระบบชำระเงินของร้าน5วันย้อนหลังพบว่ามีรายได้วันละประมาณ 30,000 บาทแล้วบัญชีโอนก็เป็นชื่อของกรรมการบริษัทคนจีนด้วยตอนนี้ทางกรมเขาก็แจ้งให้ธุรกิจเร่งส่งเอกสารและชี้แจงกรมเพื่อดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกต่อไปค่ะก็เดี๋ยวต้องขยายผลกันเรื่อยๆก็ไม่แน่ใจว่าจะมีแค่ร้านนี้ร้านเดียวด้วยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวก็ต้องมีการตรวจสอบเชิงลึกกันต่อไปหมดเวลาแล้วกับข้อข่าวค่ำวันนี้นะคะลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ยอ ั่วโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้เวลา 17:19 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายทูมูอมาสนาเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่26ตุลาคม2563เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่เวลา 17:30 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายรัมโก้โยฮันเนสฟันไวคาเดนเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่16มิถุนายน2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นายกาเตอร์อีกส์ดูองคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 17:41 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายแอนส์วอฟกังไรเชนเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27มกราคม2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอาลุยส์มารีเดอกรูไรเชนภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 17:55 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเปิงอิรันฮาจีซาฮารีบินเปิงอิรันฮาจีซันเละเอกอัครราชทูตบรูไนดารุสสลามประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่6ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางฮามิดะบินตีฮาริสภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางการทหารชั้นสูงวันนี้เวลา 18:15 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดารัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางการทหารชั้นสูงประกอบด้วยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวิทยาลัยเสนาธิการทหารวิทยาลัยการทัพบกวิทยาลัยการทัพเรือวิทยาลัยการทัพอากาศโรงเรียนเสนาธิการทหารบกโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือและโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศประจำปีการศึกษา2568จำนวน 1,306 รายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะ สถาบันการศึกษาทางการทหารชั้นสูงเป็นสถาบันการศึกษาหลักของกองทัพไทยที่มีความมุ่งหมายให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิทยาการสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติเพื่อให้สามารถประเมินและกำหนดยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ทหารอำนวยการปฏิบัติการร่วมและสามารถปฏิบัติหน้าที่นายทหารฝ่ายเสนาธิการของกองทัพได้อย่างมีประสิทธิภาพในการนี้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความว่า
2: ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทย์วิทยาฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรวมทั้งสถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูงในวันนี้การสร้างเสริมรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศเป็นภารกิจที่สำคัญและมีผลโดยตรงต่อชีวิตของประชาชนทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความเปลี่ยนแปลงผันผวนและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของทุกคนจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านซึ่งล้วนเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่างๆทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนจะนำความรู้ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีที่ได้จากการศึกษาอบรมนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้ประสานสอดคล้องกันอย่างมีเอกภาพด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและวิจารณญาณอันรอบคอบประกอบด้วยเหตุผลเพื่อให้บ้านเมืองของเรามีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นเป็นที่ที่ทุกคนจะดำรงชีวิตได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขสืบไปขออำนวยพรให้ผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ร่วมในพิธีนี้มีความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 14:16 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมการข้าวภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นระหว่างวันที่5-7มิถุนายนนี้ภายใต้แนวคิดรวมใจพักรักข้าวไทย2ทศวรรษกรมการข้าวก้าวไกลใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินที่ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงหว่านข้าวในแปลงนาสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อปี2489ในการนี้มีพระราชดำรัสเปิดงานความสำคัญตอนหนึ่งว่าข้าวเป็นอาหารหลักที่มีคุณค่าทางโภชนาการและผูกพันกับวัฒนธรรมไทยมาอย่างยาวนานชาวนามีบทบาทสำคัญในการผลิตข้าวเลี้ยงคนในประเทศและชาวโลกทุกภาคส่วนจึงควรส่งเสริมและสนับสนุนชาวนาในทุกด้านพร้อมร่วมมือกันนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ควบคู่ภูมิปัญญาเดิมมาแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องดินน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตซึ่งจะช่วยยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของชาวนาให้มั่นคงอย่างยั่งยืน
0: พร้อมกันนี้ทอดพระเนตรการแสดงโปงลางชุดสู่ขวัญข้าวเชิญแม่โพศพคืนนาสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนและเยาวชนจากจังหวัดอุดรธานีและมหาสารคามต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการข้าวไทยนิทรรศการเชิดชูเกียรติเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569นิทรรศการวิชาการศูนย์ข้าวชุมชนและการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพื่ออนาคตชาวนาไทยนอกจากนี้ยังมีการแสดงนิทรรศการการบริหารจัดการน้ำเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตรและนิทรรศการของกรมบ่อนไม้ที่ส่งเสริมอาชีพเสริมแก่เกษตรกรหลังฤดูทำนารวมทั้งการออกบูธนวัตกรรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า20หน่วยงานเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงนาสาธิตทอพระเนตรการสาธิตเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะอาทิระบบนำทาง GPS ควบคุม

วันนี้เวลา 14:25 น.ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนส่งร่วมงานมุทิตาจิตและพระราชทานน้ำสังศาสตราจารย์เกียรติคุณกฤษณาชุติมาเนื่องในโอกาสที่เจริญอายุ100ปีซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์จัดขึ้นภายใต้ชื่องานศตวรรษสิกชน100ปีศาสตราจารย์เกียรติคุณกฤษณาชุติมาเพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปการอันทรงคุณค่าที่ท่านได้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วงการวิทยาศาสตร์และประเทศชาติมาอย่างยาวนานเป็นครูผู้ประเสริฐที่ศิษยานุศิษย์ต่างเคารพรักและสำนึกในพระคุณอย่างยิ่งอีกทั้งยังได้การถวายงานด้านวิชาการอันเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางการศึกษาของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีในช่วงทรงศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเคมีคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้ยังเป็นนักวิชาการทางเคมีที่มีชื่อเสียงของวงวิชาการไทยเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนทางเคมีวางรากฐานของวิชาเคมีในมหาวิทยาลัยหลายแห่งและเป็นผู้บุกเบิกเขียนตำราเคมีระดับอุดมศึกษาของประเทศซึ่งตำราดังกล่าวได้นำไปใช้เป็นหลักในการเรียนการสอนวิชาเคมีอย่างแพร่หลายทั่วประเทศปัจจุบันศาสตราจารย์เกียรติคุณกฤษณาชุติมานับเป็นปูชนียบุคคลผู้วางรากฐานทางวิทยาศาสตร์เคมีของประเทศไทยอย่างแท้จริงผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่10ตำรวจโทกันตวิทย์นาคเกิดกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทกันตวิทย์นาคเกิดที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบซุ่มยิงเจ้าหน้าที่กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน441บริเวณหลังฐานปฏิบัติการด่านตรวจร่วม3ฝ่ายหน้าตลาดทานโตอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเมื่อวันที่5มิถุนายน2569และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับ10ตำรวจโทกันตวิทย์ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้แห่งความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังกรมที่ดินได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆได้แก่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดกุนนทีรุทธารามวัดแป้นทองโสภารามและวัดพรหมวงสารามกรุงเทพมหานครวัดประตูเขียนและวัดโลการามจังหวัดสงขลาวัดมงคลผู้การามจังหวัดปทุมธานีวัดดอนตาจีนและวัดช่องลมจังหวัดสุพรรณบุรีวัดลังกาจังหวัดสมุทรสงครามที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพรพระเวลา 14:30 น.กรรมการตรวจสอบและบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานครบริษัทไทยลีการเกษตรจำกัดนายปิยพรหวังปรีชาชาญและคณะบริษัทเน็กซ่าจำกัดปางช้างแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวาย

ถวายพระบรมศพซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเทพธิดารามวัดนวลนรดิษฐ์วัดคูหาสวรรค์วัดบางประทุนนอกวัดไซกรุงเทพมหานครวัดไซน้อยและวัดไซม้าใต้จังหวัดนนทบุรีวัดนาไร่ใหญ่และวัดบ่อชะเนงจังหวัดอำนาจเจริญวัดม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17 นาฬิกาบริษัท1อยู่มั่นคงจำกัดโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูลคณะหลักสูตรประกาศนียบัตรการกำกับดูแลและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมระดับสูงรุ่นที่2และสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดกัลยาณมิตรวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครวัดโพชัยจังหวัดหนองคายและวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์และการบำเพ็ญกุศลในเวลา 19 นาฬิกาซึ่งเป็นการสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบริษัทสยามคลีนนิ่งเซอร์วิส168จำกัดมูลนิธิธรรมอิสระสกุลพงษ์อริยะและบุญปานรวมทั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดพอสเพอร์ไดมอนด์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลารวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนี้คณะครูนักเรียนต่างใช้โอกาสในวันหยุดสุดสัปดาห์ไปแสดงความจงรักภักดีด้วยการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอาทิโรงเรียนวัดราชสิงห์ขอนกรุงเทพมหานครโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลจังหวัดนครปฐมรวมถึงคณะบุคคลและประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดต่างๆทั้งนี้ด้วยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงส่งเสริมอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งงานหัตถกรรมจิตรกรรมจนเป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2519ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคต่างๆพร้อมทั้งอนุรักษ์มรดกทางศิลปะของชาติทั้งนี้ในวันอังคารที่16มิถุนายน2569จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวังระหว่างเวลา 8:30 นถึง 12:00 นและงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตลอดทั้งวันพระราชดำรัสสตรีทรงพลังของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้สตรีไทยและเยาวสตรีทั่วประเทศลุกขึ้นค้นหาศักยภาพของตนเองเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนใต้ร่มพระบารมีสตรีทรงพลังของแผ่นดินติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

ยพลังแห่งรักที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและปวงประสบนิกรชาวไทยทรงงานเคียงคู่ปฏิบัติพระราชกรณียกิจบนยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยด้วยพระราชกรณียกิจต่างๆเหล่านั้นได้สร้างศักดิ์ศรีแห่งความเป็นไทยที่สำคัญทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงเป็นแบบอย่างให้กับสตรีไทยใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์ตราบนิรันดร์

0: ารมีแห่งพระมหากษัตริย์ไทยสตรีไทยได้รับแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่จากพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์ผู้ทรงเป็นแบบอย่างของพลังความเสียสละและความมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบของสตรีทรงพลังของแผ่นดินไทยพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะสตรีไทยในทุกภูมิภาคทรงส่งเสริมให้สตรีได้ค้นพบศักยภาพของตนเองพัฒนาฝีมือพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชนจนกลายเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงพระราชปณิธานดังกล่าวได้รับการสืบสานอย่างงดงามโดยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีผู้ทรงเป็นแบบอย่างของสตรีวิถีใหม่ที่สง่างามเปี่ยมด้วยพระปิชาสามารถและไม่หยุดยั้งในการพัฒนาพระองค์เองในทุกมิติทั้งทางด้านการศึกษาและทักษะเฉพาะทางทรงมีพระปิชาสามารถทางด้านการบินพระปิชาสามารถทางด้านการกีฬาพระปิชาสามารถทางด้านการทหารอันสะท้อนถึงความมุ่งมั่นพระวิริยะอุตสาหะและความรับผิดชอบต่อพระราชภารกิจของแผ่นดินด้วยพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการยกระดับศักยภาพของสตรีไทยให้สามารถก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงและเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
1: ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดงานสสทวทสตรีทรงพลังซึ่งจัดขึ้นในวาระครบ50ปีสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และครบ10ปีเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนประเทศไทยในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมกับสตรีทุกท่านที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ท่ามกลางโลกที่ผันแปรอย่างรวดเร็วสตรีจำเป็นต้องปรับตัวให้เท่าทันกับบริบทใหม่พร้อมก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญในทุกมิติของสังคมสตรีนักธุรกิจและสตรีนักวิชาชีพไทยต่างมีส่วนอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมด้วยความรู้ความสามารถประสบการณ์และวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้วยศักยภาพและบทบาทอันโดดเด่นนี้คำว่าสตรีทรงพลังจึงไม่ใช่เพียงถ้อยคำยกย่องหากแต่เป็นภาพสะท้อนแห่งคุณค่าและพลังในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนนับเป็นเรื่องดีที่งานนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเคล็ดลับแนวคิดและประสบการณ์จากสตรีทรงพลังผู้มีบทบาทและประสบความสำเร็จในหลากหลายสาขาอันจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและต่อยอดความร่วมมือให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
0: คำว่าสตรีทรงพลังจึงไม่ใช่เพียงถ้อยคำแห่งการยกย่องหากแต่หมายถึงสตรีผู้มีความรู้ความสามารถมีวิสัยทัศน์และมีความกล้าที่จะพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน
2: บันดาลใจของสตรียุคใหม่ค่ะ
3: ก็เนื่องในโอกาสที่สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ครบรอบ50ปีแล้วก็เครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนประเทศไทยครบรอบ10ปีและเผอิญในวันในเดือนมีนาคมนี้ก็ตรงกับวันสตรีสากลคือ8มีนาคมประจวบเหมาะกัน3ประการด้วยกันก็เลยเป็นที่มาของการจัดงานในวันนี้นะคะ ความตั้งใจนั้นก็คืออยากที่จะรวมพลังสตรีนักธุรกิจและนักวิชาชีพและสมาชิกของสหพันธ์เองซึ่งประกอบด้วยองค์กรสมาชิก24แห่งทั่วประเทศได้มารวมพลังกันแสดงพลังของสตรีนะคะว่าจะมีโอกาสที่เราจะได้ร่วมกันทำงานดีๆให้กับสังคมชาติบ้านเมืองและชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะ
0: วันนี้สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณใต้ร่มพระบารมีแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงสนับสนุนส่งเสริมพลังของสตรีไทยได้เติบโตเคียงคู่การพัฒนาประเทศมาโดยตลอดเนื้อสิ่งอื่นใดทุกภารกิจพัฒนาต่อยอดเพื่อเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสืบสานคุณค่าของสตรีทรงพลังของแผ่นดินให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
2: พระราชกรณียกิจนานับประการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนี่เพียงสร้างศักดิ์ศรีแห่งความเป็นไทยแต่พระองค์ทรงสร้างความเชื่อมั่นให้กับสตรีไทยได้นำพาความมั่นใจเพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมไทยผ่านโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากมายวันนี้สตรีไทยได้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์ตราบนิรันดร์สวัสดีค่ะ
4: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ตัวเองเย็นนี้ป้าเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาว่าเปิดดีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
7: ก็น้ำตาลเร
6: เรเรเร
7: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
8: อ่อีไอเร
9: พอดีอย่างที่คิดเร
8: อ่อีไอเ
9: รตัวอย่างที่คิดเ
8: รอ่อีไอเ
9: รพิเศษอย่างที่คิดเ
6: รเรชูการ์น้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
7: ก็น้ำตาลเร
6: เรเรเร
7: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
8: อ่อีไอเร
9: พอดีอย่างที่คิดเร
8: อ่อีไอเ
9: รตัวอย่างที่คิดเร
8: อ่อีไอเ
9: รพิเศษอย่างที่คิดเ
6: รชูการ์น้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
10: โถมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โถมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลเว่นโอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: ตายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ท่านชัดชาติหมดเวลาไปแล้ว
3: ต้องเลือกใหม่ใช่ไหมเลือกผมเพิ่งไปสัมภาษณ์มาเองผมชอบว่าหลายๆปัญหาอาจารย์เขาบอกว่ามันไม่มีอะไรนะวิทยาศาสตร
2: ์เขาพูดคำนี้บ่อยมากการจัดการด้วยวิทยาศาสตร์
3: คือถ้าเราเข้าใจว่าปัญหาคืออะไรมันจะหาวิธีแก้โซลูชันแบบวิทยาศาสตร์บอกแต่อาจารย์บางอย่างอ่ะวิทยาศาสตร์ก็ไม่ช่วยนะอาจารย์คลองเน่าอ่ะวิทยาศาสตร์ไม่ช่วยนะติป้ายแช่งบุ๊บใสเลยผู้ใดทิ้งขยะลงแม่น้ำขอให้ไม่กี่เดือน
2: เลิกทิ้งตรงนี้แล
3: ้วดีขึ้นแบบตาเห็นอ่ะอาจารย์บอกเหรอลองดูเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดู
4: ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: สวัสดีวันเสาร์ลองใช้กลิ่นคาโมไมล์ในห้องนอนก็ช่วยให้นอนหลับสบายได้นะครับ
4: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: EFM Playlist Non-Stop

0: ื่นใจ EFM playlist non stop
1: EFM 94 talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ินเนอะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนอะ
1: ตอนรับเดือนแห่งพลายไปกับความหลากหลายที่บางคนอาจยังไม่ถูกยอมรับเจ็บบำบัดพอดแคสต์ร่วมกับ UTCC และ Miss Tiffany ชวนคุยเรื่องเจ็บจากการเปลี่ยนตัวเองจนไม่เป็นตัวเองเมื่อตัวตนของเราถูกให้ค่าผ่านผู้อื่นความหลากหลายที่สังคมพร้อมโอบรับอาจยังไม่มีอยู่จริงบำบัดความเจ็บนี้ไปพร้อมกันกับพี่อ้อยหมอแพทและบุ๊คธีรชยา8มิถุนายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและ Miss Tiffany's

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: สมาร์ทฮาร์ท
1: ไอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม Pepsi, Star หน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะพี่สาวน้ององุ่นรับสารภาพทำน้องเสียชีวิตก่อนนำร่างไปอำพรางในสวนยางพาราในพื้นที่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสักครู่มาติดตามค่ะ
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียงเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
9: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
10: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
6: พี่สาวและน้าชายน้ององุ่นรับสารภาพเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้ององุ่นหลังเกิดเหตุทะเลาะวิวาทที่บ้านพักคุณอิดคณินบุญประเสริฐรายงานค่ะ
11: ความคืบหน้าการเสียชีวิตอย่างปริศนาของน้ององุ่นวัย7ขวบที่หายไปจากบ้านตั้งแต่เมื่อวันที่30พฤษภาคม2569ก่อนจะถูกพบเป็นศพนอนเสียชีวิตอยู่กลางสวนยางในพื้นที่หมู่ที่4บ้านตีโครงตำบลปรางเพลอำเภอสังขละบุรีเมื่อวันที่1มิถุนายนชุดสืบสวนภูธรจังหวัดกาญจนบุรีชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค7รวมถึงกองปราบและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสืบหาตัวคนร้ายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วล่าสุดวันนี้ตำรวจได้ทำการควบคุมตัวเด็กหญิงวัย13ปีซึ่งเป็นพี่สาวของน้ององุ่นและนายแต้อายุ17ปีซึ่งเป็นน้าของน้ององุ่นมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพโดยเด็กหญิงวัย13ปีสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุทำให้น้ององุ่นเสียชีวิตหลังเกิดทะเลาะมีปากเสียงกันที่บ้านแล้วให้น้าชายช่วยอำพรางศพโดยช่วยกันนำศพซุกซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้าก่อนนำศพใส่กระสอบลำเลียงด้วยรถจักรยานยนต์พ่วงข้างไปทิ้งไว้บริเวณใต้กอไผ่ในสวนยางพาราแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อประกอบสำนวนคดีก่อนพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปอิทธิพลประเสริฐเป็นไงครับ
6: กระทรวงดีอีลุยสกัดเว็บพนันออนไลน์รับบอลโลก2026 8เดือนปิดกั้นแล้ว673,000 URL คุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
0: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีเปิดเผยว่าล่าสุดกระทรวงดีอีได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานงานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มในปีงบประมาณ2569ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569ระยะเวลารวม8เดือนเป็นจำนวน 673,699 รายการโดยแยกเป็นการปิดกั้นตามคำสั่งศาลจำนวน 635,717 รายการและประสานงานผ่านแพลตฟอร์มทำการปิดกั้นประเภทหลอกลวงและพนันออนไลน์อีก 37,982 รายการโดยเฉพาะเดือนพฤษภาคม2569สามารถปิดกั้น URL การพนันผิดกฎหมายในจำนวน 78,796 รายการทั้งนี้กระทรวงดีอีได้ดำเนินการยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์โดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีได้มีคำสั่งให้มีการเฝ้าระวังและดำเนินการปิดกั้นอย่างเข้มข้นขณะเดียวกันขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลและโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันรวมทั้งการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ด้วยสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: นักท่องเที่ยวแห่จองสิทธิ์เยี่ยมชมปราสาทตาควายและเนิน350ล้นหลามขณะพรุ่งนี้มียอดลงทะเบียนแล้ว 1,000 รายคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
12: กองทัพภาคที่2เปิดเผยว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วประเทศให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าชมพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และยุทธภูมิปราสาทตาควายเนิน350อย่างคึกคักโดยการเปิดลงทะเบียนรอบแรกในวันที่6มิถุนายนมีผู้สนใจจองสิทธิ์เข้าชมมากกว่า 1,200 รายจากโควต้าที่กำหนดไว้ 1,000 สิทธิ์ขณะที่ยอดจองในวันที่7มิถุนายนล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 1,000 รายจากทั้งหมด 1,500 สิทธิ์และคาดว่าจะเต็มจำนวนในเร็ววันนี้สำหรับปราสาทตาควายเนิน350เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผสมผสานคุณค่าทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและเรื่องราวของยุทธภูมิชายแดนซึ่งการเปิดพื้นที่ครั้งนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนจากการนำสินค้าเกษตรและทุเรียนมาจำหน่ายอย่างเป็นรูปธรรมวิริยะจันทรารายงาน
13: ขับรถด้วยความระมัดระวังลดโอกาสพลาดพลั้งตลอดเส้นทางปลอดภัย
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: อย่ารอให้โอกาสมาเคาะประตูจงออกไปสร้างประตูเอง
3: EFM Playlist Non-Stop

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
2: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
3: หออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
1: วันพุธ
2: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
4: แฉข่าวเช้า First Class
1: วันพฤหัสและวันศุกร์
2: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
5: มแฉข่าวเช้า
6: ชาวพุธกับตุ๊ดตูม
7: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
8: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: หมู่ให้ปังดังรุ่งรวยแบบเซียนพระดังตามไปหมู่พร้อมกันในคชาพาพาไปหมู่วันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และอยู่ย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปหมู
1: ่ร่วมหมู่โดยคชาพาพาไปหมู่ดีโด้พาไปรวยปี2หมู่ดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกูมามิถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
3: อาหารแมวกินเนาะอร่อยกูมามิแมวฟินต้องกินเนาะกินเนาะ
4: EFM Playlist of the Week
5: Chant of the Week
6: Number 1
7: New Season ฤดูใหม่นุนิวเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
8: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 นกับกนกพรคำริกบุตรค่ะรองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครย้ำข้าราชการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองสักครู่มาติดตามค่ะ
12: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
13: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
12: หรอใช้ยากไหมล่ะ
13: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
13: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
12: ดีจังโอเคเลย
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
15: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
16: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ

0: ตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร์บชุดลาเฮิร์บเลิฟเลยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: รองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจพร้อมเลือกตั้งที่เขตบางเขนและสายไหมเข้มมาตรการจ่ายบัตรป้องกันความสับสนตั้งเป้าคนกรุงใช้สิทธิ์ 70% คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่สำนักงานเขตบางเขนและสำนักงานเขตสายไหมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการลงคะแนนเสียงที่จะมีขึ้นในวันที่18มิถุนายนนี้จากการลงพื้นที่พบว่าทั้ง2เขตมีการเตรียมความพร้อมสถานที่วัตถุอุปกรณ์และการติดประกาศต่างๆเป็นไปตามกฎหมายกำหนดแต่ก็ตามได้เน้นย้ำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดพร้อมกำชับแนวทางปฏิบัติสำคัญ2ประเด็นเพื่อป้องกันความสับสนของประชาชนคือ1มาตรการป้องกันความผิดพลาดในการจ่ายบัตรเลือกตั้งเนื่องจากการเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตร2ประเภทซึ่งคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาซึ่งอาจมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.จึงกำชับให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยอย่างเข้มงวดเพื่อจ่ายบัตรได้อย่างถูกต้อง2คือการประชาสัมพันธ์กรณีเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งเพราะว่าบางเขตมีการปรับเปลี่ยนการย้ายจุดเลือกตั้งเพื่อลดความแออัดจะได้เน้นย้ำให้ทำเครื่องหมายประทับตราแจ้งเตือนในหนังสือเจ้าบ้านให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ประชาชนเดินทางไปผิดที่ผิดทางโดยสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ถือว่ามีความซับซ้อนน้อยกว่าการเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมาเนื่องจากมีบัตรเลือกตั้งเพียง2ใบและเจ้าหน้าที่มีความคุ้นเคยเป็นอย่างดีจึงมั่นใจว่ากระบวนการจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสทั้งนี้จากสถิติการเลือกตั้งเมื่อปี65ที่ผ่านมามีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณ160กว่าแต่ในปี69นี้กรุงเทพมหานครได้ตั้งเป้าหมายไว้ที่170จึงขอเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงกันในวันที่28มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: ปิดท้ายที่ศึกวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026ทีมสาวไทยพ่ายเบลเยียม2-3เซตเก็บ2คะแนนคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: วอลเลย์บอลหญิงในชั้นลีก2026สัปดาห์แรกที่เมืองหนานจิงประเทศจีนนัดที่3ทัพลูกยางสาวไทยลงสนามพบกับทีมชาติเบลเยียมโดย2นัดแรกที่ผ่านมาไทยเจองานหนักแพ้เซอร์เบีย0-3เซตและแพ้จีนเฉียดคิ้ว2-3เซตแต่ยังเก็บไปได้1แต้มแรกได้สำเร็จขณะที่เบลเยียมยังไม่ชนะทีมใดเช่นการนัดแรกแพ้โปแลนด์2-3เซตและแพ้เช็ก3เซตรวดทำให้แมชนี้ทั้ง2ทีมต้องการที่จะปลดล็อกคว้าชัยชนะนัดแรกผลปรากฏว่าทีมสาวไทยออกสตาร์ทได้ดีนำก่อน2-0เซตสกอร์25-20และ25-22ส่วนช่วงท้ายเซต3แต้มมาสูสีกันแต่สุดท้ายเป็นเบลเยียมแซงชนะไปได้25-23ให้ตามมาเป็น1-2เซตส่วนในเซตที่4เบลเยียมยังเล่นได้ดีต่อเนื่องชนะไปได้อีกด้วยคะแนน25-22ทำให้ตามมาเสมอกันที่2-2เซตต้องไปตัดสินกันที่เซตที่5ปรากฏว่าเซต5ดวลกันสนุกเล่นกันถึงดิวส์สุดท้ายเป็นเบลเยียมที่เฉือนชนะไปได้16-14คะแนนทำให้เบลเยียมแซงชนะไทยไป3-2เซตเก็บชัยชนะแมตช์แรกไปได้ส่วนไทยพลาดคว้าชัยไปอย่างน่าเสียดายแต่ยังได้เพิ่มอีก1คะแนนรวมเป็น2คะแนนโดยนัดต่อไปไทยจะพบกับสาธารณรัฐในวันพรุ่งนี้เวลา 10:30 นตามเวลาประเทศไทยเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
6: ขับช้าอย่าแช่ขวาตามคันหน้าเว้นระยะมือถือเลิกก่อนนะเดินทางจะได้ปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 นกนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: จงสร้างความสำเร็จของตัวเองโดยไม่รอคอยโชคชะตา
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist Non-Stop

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าก
2: ินนอสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินนอสสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมเมลเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสสปูน
3: กินนอสสปูน
4: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซอัลทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perses, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
5: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆต้องดีนะเป็นครอบครัวโพสต์แฟมิลี่และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
2: กินนอสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินนอสสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมเมลเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสสปูน
3: กินนอสสปูน
6: อังคารคลุมโปง X
7: พี่เอ๋แกก็ได้รับมอบหมายงานให้ไปตรวจตึกหนึ่งแกไม่เคยมาตรวจตึกนี้เลยระหว่างที่แกกำลังคุยยื่นเอกสารต่างๆมีเอนจิเนียร์ท่านหนึ่งเดินออกมาแล้วก็พูดกับพี่เขาว่าผมขอเตือนพี่หน่อยนะคะช่วงที่พักเบรกอย่าหลับคือด้วยความที่ช่วงนั้นประมาณตีหนึ่งกับตีสองอะค่ะแกรู้สึกแกง่วงแกก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวลองนิดหนึ่งแล้วกันแกเหมือนกำลังเคลิ้มๆจะหลับอะค่ะมันเป็นเสียงฝีเท้าคนเดินอยู่ข้างหลังในห้องที่แกนอนหันไปดูก็ไม่มีอะไรสุดทางเดินมันจะมีอยู่ห้องนึงค่ะแล้วก็มีเสียงห้องข้างๆที่ล็อกอยู่มันคุยกันเสียงดังของเอาโต๊ะที่ของออกแกตกใจมากแล้วบนโต๊ะเป็นของเส้นไหว
6: ้อังคารคลุมโปง X
4: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสัตว์ด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
8: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Life
2: ต้อนรับ2หนุ่มจากซีรีส์พบเธอเน็ตเจเจสวัสดีค่ะภารกิจ1ถ้อยร้อยความในเราจะมีประโยคมาให้น้องๆทั้ง2คนพูดแต่ใน1ประโยคจะมีมูดให้คุณได้พูดในหลายๆมูดมูดแรกคือมูดดีใจค่ะ
3: ฟังพี่เถิดนี่ไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นคำขออ
2: ุ้ยขอมูดจีบแต่หันไปทางนั้นอีก
3: แล้วฟังพี่เถิดนี่ไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นคำข
2: อ
4: ถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้เจอกันอีกนะ
5: ขอดูตลกหน่อยได้ไหมตลก
6: ถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้เจอกันอีกนะจ๊ะ
2: เออหนุ่ม
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: วันนี้ผมเครียดผมเส้นผมแส
2: บวันไหนหนูแบ้หนูได้หนูออกวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
3: วันวันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวร์พร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ ไอดอล DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม12มิถุนาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชา19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะรัฐบาลจีนเดินหน้าจัดระเบียบครั้งใหญ่ค่ะเพื่อคุมเข้มและจัดระเบียบซีรีส์สั้นหรือซีรีส์แนวตั้งที่มีการนำเสนอเนื้อหาและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมค่ะเพื่อที่จะเปลี่ยนทิศทางอุตสาหกรรมพันล้านนี้นะให้เน้นถึงความสมจริงและก็สะท้อนถึงคุณค่าเชิงบวกของสังคมแทนนะคะโดยสั่งห้ามฉายพล็อตแนวของประธานาธิบดีจอมเผด็จการหรือมหาเศรษฐีกับสาวธรรมดาที่เชิดชูความหรูหราเกินจริงและสื่อว่าความสุขต้องเกิดจากการแต่งงานกับคนรวยเท่านั้นห้ามนำเสนอเนื้อหาที่ยั่วยวนทางเพศตัวละครที่ดูโป๊เปลือยเกินงามนะคะแล้วก็ประเด็นที่หยาบโลนห้ามนำเสนอเนื้อหาที่เน้นการแก้แค้นอย่างสุดโต่งการใช้วิธีการสารเตี้ยและการยกย่องพฤติกรรมที่ละเลยกฎหมายบ้านเมืองค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News แสดงสีเกียรติคณะวงค่ะ
4: EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: ถ้าวันนี้มันแย่ก็แค่นอนไวๆเดี๋ยวเช้าวันต่อไปมันก็ดีขึ้นเอง
7: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สวัสดีวันเสาร์ลดการดื่มแอลกอฮอล์ลงบ้างพักตับให้ร่างกายฟื้นฟูเดี๋ยวป่วยจะแย่เอานะครับ
2: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรเรเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: อีไอเร
1: พอดีจะคิดเร
2: อีไอเร
1: ลงตัวยังจะคิดเ
2: รอีไอเร
1: ไม่เสกยังจะคิดเร
2: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
3: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
4: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
2: ก็น้ำตาลเร
1: เรเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: อีไอเร
1: พอดีจะคิดเ
2: รอีไอเร
1: ลงตัวยังจะคิดเ
2: รอีไอเร
1: ไม่เสกยังจะคิดเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: รักคือความเข้าใจที่ควรจะมีให้กันในวันที่พลาดพลั้งรักต้องมีอภัย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: Popcorn, pop a popcorn, eh? Popcorn, pop a pop.

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: กิน

0: Talk Football อย่าลืมโทรนะ
1: หนูหนีคนที่เป็นมนุษย์ป้ามาทางชีวิตแต่ยายหนูดันเป็นซะเองตอนแรกก็เล่าเรื่องคนในซอยสักพักเพื่อนเขาในแก๊งนี้เจ้านี่มาทวงเขาก็มาบอกหนูแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรจริงจังนะคะเหมือนมาเล่าให้ฟังเฉยๆค่ะเป็นการอัปเดตอยากถามว่าวิธีแบบไหนให้หนูรับฟังเขาได้อะค่ะ
2: ลองอย่างนี้ไหมสตางเฮียยายสตางไม่ต้อง listen to ยายอะ
3: ว้าว
1: ได้ผ่าน
3: แค่เฮีย
2: ใช่แค่เฮีย
4: ยายจะมีการทบทวนไหม
1: ปกติถ้าเขาเห็นหนูเมื่อหรือหนูเงียบเขาก็จะตีขาเบาๆค่ะว่าใช่ไหมล่ะเห็นด้วยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ซึ่งหนูก็รอไปเถอะวันเดียววันหนึ่งยายไม่อยู่สตาร์จะคิดถึงแกนะเอาจริง
5: พุทธท็อปพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
8: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะที่จังหวัดฟุกุชิมะของญี่ปุ่นค่ะหมีที่ถูกจับขังไว้ในห้องที่บริษัทแห่งหนึ่งค่ะเพราะว่าทำร้ายผู้คนตามท้องถนนได้หลบหนีออกไปได้ก็คาดว่าหมีนั้นปลดล็อกหน้าต่างในห้องเองได้ค่ะซึ่งตำรวจได้มีการเตือนประชาชนตอนนี้เจ้าหมีตัวนั้นอาจจะกำลังหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังนะคะเหตุหมีสีดำทำร้ายผู้คนนั้นค่ะเกิดขึ้นโดยที่หมีได้ทำร้ายชาย2 คนที่โรงงานแห่งหนึ่งในเขตซาซากิก่อนที่จะไปทำร้ายเพิ่มอีก2 คนในเขตอื่นๆนะคะทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ4 คนหลังจากนั้นหมีก็ได้ถูกจับและนำตัวไปขังไว้ในห้องทำงานของบริษัทแห่งหนึ่งนี้ล่ะค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณวงศ์ค่ะ
7: EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอาทิตย์เข้านอนเร็วเพื่อเตรียมพลังสำหรับวันจันทร์เพราะการนอนที่ดีคือรากฐานของสุขภาพนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: อดและปล่อยเธอไป
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะคะบอกว่าเว็บไซต์ Trump's Rx ค่ะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของรัฐบาลกลางสำหรับจำหน่ายยารักษาโรคตามใบสั่งแพทย์ในราคาพิเศษนั้นกำลังจะมีการเพิ่มรายการยาอีกจำนวน160ชนิดค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงกำหนดราคายานะกับบริษัทผู้ผลิตยาภายใต้หลักการประเทศที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่งของประธานาธิบดีทรัมป์ค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในด้านของยารักษาโรคตามใบสั่งแพทย์ให้ลงมาอยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆซึ่งในระยะแรกค่ะเว็บไซต์นี้ให้บริการเฉพาะยากลุ่มแรกกลุ่มแบรนด์เนมเท่านั้นนะคะทั้งนี้ตัวเว็บไซต์ก็ไม่ได้จำหน่ายยาให้แก่ผู้ป่วยโดยตรงแต่จะทำหน้าที่ส่งต่อผู้ป่วยไปยังเว็บไซต์อื่นๆเพื่อสั่งซื้อยาแทนค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณวงศ์ค่ะ
0: EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ธรรมชาติสร้างอุปสรรคขึ้นมาเพื่อให้เรารู้จักคำว่าการต่อสู้ในชีวิต

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: พักก่อนจ้ะไปนอนจ้ะใดๆก็คือลำใหญ่เด้อหยุดจ้ะหยุดจ้ะหยุดจ้ะไปไกลๆเด้อ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอาทิตย์เปิดเพลงที่เราชอบฟังเพื่อเพิ่มพลังใจให้ตัวเราได้นะครับ
2: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
7: กินน้อง
8: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
7: กินโนสปูน
6: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
7: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
8: กินโนสปูน
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
9: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายการเลือกตั้งประจำคณะกรรมการการเลือกตั้งที่กรุงโซลเกาหลีใต้นะคะแถลงหน่วยการเลือกตั้งจำนวน50แห่งจากทั้งหมด 14,300 แห่งนั้นประสบปัญหาบัตรลงคะแนนหมดค่ะแล้วก็ต้องระงับการลงคะแนนเป็นการชั่วคราวในหน่วยเลือกตั้งอีก22แห่งเนื่องจากความล่าช้าในการจัดส่งและก็การปรับปรุงระบบนะคะแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ด้วยติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
0: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ทุกครั้งที่ท้อให้ยิ้มเข้าไว้

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอาทิตย์การอาบน้ำอุ่นก่อนนอนจะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและนอนหลับสบายมากยิ่งขึ้นนะคะ
2: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
0: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM NewsEFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะกองทัพสหรัฐค่ะได้ปฏิบัติการโจมตีสถานีเรดาร์บริเวณชายฝั่งของอิหร่านนะคะหลังจากระเบิดทำลายโดรนหลายลำที่อิหร่านส่งมุ่งหน้าไปยังช่องแคบฮอร์มูซค่ะซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่มีความขัดแย้งทวีความรุนแรงขึ้นครั้งล่าสุดส่งผลให้ความพยายามยุติสงครามระหว่าง2ประเทศเนี่ยมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นที่ผ่านมานะคะสหรัฐและอิหร่านได้ร่วมกันเจรจาทางอ้อมเป็นหลักค่ะเพื่อบรรลุข้อตกลงชั่วคราวในการยุติสงครามที่ยืดเยื้อมาถึง3เดือนแล้วค่ะซึ่งข้อตกลงนี้ก็จะกำหนดให้มีการยกย่อประเด็นสำคัญอื่นๆรวมถึงโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านไปหารือต่อในการเจรจาครั้งถัดไปค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณะวงค่ะ
0: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ยิ้มให้กับตัวเองในทุกวันแม้เป็นวันที่ไม่สมบูรณ์แบบ

0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอาทิตย์กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเติมพลังให้พร้อมรับสัปดาห์ใหม่กันค่ะ
2: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็ง
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียประกาศความพร้อมในการเปิดโต๊ะเจรจากับยูเครนค่ะที่ฐานทัพทหารของสหรัฐในเมืองแองเคอร์เรจรัฐอเลสกาโดยรัสเซียค่ะยินดีที่จะปฏิบัติตามกรอบข้อตกลงและข้อประนีประนอมที่เคยหารือร่วมกับประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐไว้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะและก็คาดหวังว่าฝั่งยูเครนนั้นจะยอมรับเงื่อนไขนี้เช่นกันค่ะอย่างไรก็ตามข้อเสนอนี้เคยถูกรัฐบาลยูเครนปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงมาก่อนเนื่องจากว่ามีเงื่อนไขสำคัญที่บังคับให้ยูเครนนั้นต้องยอมสูญเสียดินแดนให้แก่รัสเซียติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เสดียงสีเกียรติคณวงศ์ค่ะ
0: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
7: ทุกๆความโชคร้ายยังมีความโชคดีซ่อนอยู่เสมอ
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอาทิตย์ขอให้คุณตื่นมาพร้อมกับรอยยิ้มและพลังใจที่เต็มเปี่ยมในทุกๆวันนะคะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
0: อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: ททบ. FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
2: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะประชาชนเกาหลีใต้หลายพันคนค่ะรวมตัวประท้วงต่อเนื่องนะคะที่ศูนย์นับคะแนนเสียงในกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้เพื่อเรียกร้องให้มีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นที่เพิ่งจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้เนี่ยใหม่ทั้งหมดค่ะหลังจากปัญหาบัตรลงคะแนนนั้นไม่เพียงพอส่งผลให้ประชาชนบางส่วนไม่สามารถใช้สิทธิ์ลงคะแนนได้กลุ่มประท้วงได้รวมตัวกันที่ SK Olympic Hanbao Stadium ค่ะก็เป็นสถานที่นับคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งเพื่อเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนายกเทศมนตรีหัวหน้าเขตและสมาชิกสภาท้องถิ่นโดยกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะร่วมกันตะโกนข้อความและชูป้ายประท้วงที่มีข้อความว่าต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ควบคู่กับการโบกธงชาติด้วยค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณะวงค่ะ
1: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: เพราะชีวิตยังมีหวังเลยบอกตัวเองให้สู้อยู่ทุกวัน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอาทิตย์วันหยุดแบบนี้ลองออกไปเที่ยวทะเลตากลมเย็นๆดูไหมคะปล่อยใจให้สบายฟังเสียงคลื่นสูดอากาศดีๆช่วยคลายความเหนื่อยล้าได้ดีเลยนะ
2: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: โถหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โถหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: M, playlist of the week.
1: 10 of the week.
2: Number one.
3: New season, ฤดูใหม่ New New.เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
4: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News. EFM News.
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกยศ.พร้อมสนับสนุนเงินให้กู้ยืมแก่นักศึกษาอาชีวศึกษาปีการศึกษา2569และตำรวจยังเร่งค้นหาน้องเอมูลหลังหายตัวลึกลับไป10วันสักครู่มาติดตามค่ะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: ื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: กยศ.สนับสนุนเงินให้กู้ยืมแก่นักศึกษาอาชีวศึกษาในปีการศึกษา2569ทั้งระดับปวช.และปวส.ครอบคลุมสาขาวิชาที่หลากหลายรองรับการมีงานทำตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศคุณถิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เผยว่าในปีนี้กยศ.เปิดโอกาสกู้ยืมเรียนให้แก่นักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาทั้งประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.ครอบคลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและประมงที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ได้แก่เกษตรอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรการจัดการฟาร์มและการเก็บเกี่ยวสมัยใหม่ซึ่งล้วนเป็นสาขาที่ภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐมีความต้องการบุคลากรสูงนอกจากนี้ยังมีสาขาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยเช่นวิจิตรศิลป์ศิลปะหัตถกรรมช่างทองหลวงนาฏศิลป์ไทยและดนตรีไทยเพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะสายอาชีพทั้งนี้นักศึกษาอาชีวศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมสามารถตรวจสอบรายชื่อสาขาวิชาที่เปิดให้กู้ยืมและดำเนินการแจ้งความประสงค์ผ่านสถานศึกษาของตนตามกำหนดการที่กองทุนกำหนดไว้โดยผู้กู้ยืมรายใหม่ต้องยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมผ่านระบบ Pre-approve เพื่อคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนจึงจะสามารถทำสัญญากู้ยืมในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัลต่อไปได้กยศ.ย้ำว่าสายงานช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในปัจจุบันมีอัตราค่าจ้างที่สูงและมีโอกาสเติบโตในสายอาชีพอย่างรวดเร็วดังนั้นการเลือกเรียนในสายอาชีพในวันนี้ไม่เพียงเป็นการฝึกฝนทักษะเฉพาะทางที่ตลาดแรงงานต้องการแต่ยังได้รับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระด้านค่าใช้จ่ายให้กับผู้เรียนได้ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th ถิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: และจากกรณีน้องเอมูนเด็กหญิงวัย2ขวบ3เดือนที่หายตัวไปอย่างลึกลับจากบ้านพักกลางสวนยางพาราในพื้นที่อำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งปฏิบัติภารกิจค้นหาอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความหวังของครอบครัวโดยเจ้าหน้าที่ได้นำสุนัขดมกลิ่นเคนายเข้าปฏิบัติการช่วยค้นหาในพื้นที่เป้าหมายพร้อมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดใกล้เคียงและเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านโดยเจ้าหน้าที่ยืนยันจะเร่งดำเนินการติดตามน้องเอมูนอย่างเต็มกำลังทั้งนี้หากมีผู้พบเห็นเด็กที่มีลักษณะใกล้เคียงกับน้องเอมูนหรือมีข้อมูลเบาะแสเพิ่มเติมสามารถแจ้งที่สภ.กุระบุรีหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่เพื่อเร่งประสานงานช่วยเหลือเด็กกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวโดยเร็วที่สุดพยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
5: คนทำงานดีคือคนมีระเบียบได้แก่ระเบียบในการคิดและในการทำผู้ไม่ฝึกระเบียบไว้ถึงจะมีวิชามีเรี่ยวแรงมีความกระตือรือร้นอยู่เพียงไรก็มักทำงานให้สำเร็จดีไม่ได้เพราะความคิดอ่านสับสนว้าวุ่นทำอะไรก็ไม่ถูกลำดับขั้นตอนมีแต่ความลังเลติดและขัดแย้งทั้งในความคิดทั้งในการปฏิบัติงานพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่1เมษายน2527
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมแสดงความรักชาติด้วยการประดับธงชาติไทยทั้งที่บ้านที่ทำงานและในทุกสถานที่ที่เหมาะสมเชิดชูธงชาติไทยให้สะบัดไปทั่วแผ่นดินให้รู้ไว้ว่าคนไทยรักชาติ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ความพยายามไม่เคยทรยศใครขอเพียงแค่เราไม่ทรยศตัวเอง
3: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สวัสดีวันอาทิตย์เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทำอาหารเช้าลองทำเมนูง่ายๆที่ไม่เคยทำแล้วเพลิดเพลินไปกับอาหารมื้อนี้นะคะ
2: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
3: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: มาช่างพังพาไปมู
3: หมู่ให้ปังดังรุ่งรวยแบบเซียนพระดังตามไปมูพร้อมกันในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together

0: ิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
2: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
3: อังคารคลุมโปง
4: เออแกก็ได้รับมอบหมายงานให้ไปตรวจตึกนึงแกไม่เคยมาตรวจตึกนี้เลยระหว่างที่แกกำลังคุยยื่นเอกสารต่างๆมีเอนจิเนียร์ท่านหนึ่งเดินออกมาแล้วก็พูดกับพี่เขาว่าผมขอเตือนพี่หน่อยนะคะช่วงที่พักเบรกอย่าหลับคือด้วยความที่ช่วงนั้นมันประมาณตีหนึ่งกับตีสองอะค่ะแกรู้สึกแกง่วงแกก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวลองงีบหนึ่งแล้วกันแกเหมือนกำลังเคลิ้มๆจะหลับอะค่ะมันเป็นเสียงฝีเท้าคนเดินอยู่ข้างหลังในห้องที่แกนอนหันไปดูก็ไม่มีอะไรสุดทางเดินมันจะมีอยู่ห้องนึงค่ะแล้วก็มีเสียงห้องข้างที่ล็อกอยู่มันคุยกันเสียงดังของเอาโต้ที่ของออกแกตกใจมากแล้วบนโต๊ะเป็นของเส้นไหว
3: ้อังคารคลุมโปง X
5: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
5: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Playlist of the Week
2: New Entry
3: Number 18
4: หายไปไม่บอกลา Full Step เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: นายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ท่านชัดชาติหมดเวลาไปแล้ว
3: ต้องเลือกใหม่ใช่ไหมเลือกผมเพิ่งไปสัมภาษณ์มาเองผมชอบว่าหลายๆปัญหาอาจารย์เขาบอกว่ามันไม่มีอะไรนะวิทยาศาสตร
2: ์เขาพูดคำนี้บ่อยมากการจัดการด้วยวิทยาศาสตร์
3: คือถ้าเราเข้าใจว่าปัญหาคืออะไรมันจะหาวิธีแก้โซลูชันแบบวิทยาศาสตร์บอกแต่อาจารย์บางอย่างอะวิทยาศาสตร์ก็ไม่ช่วยนะอาจารย์คลองเน่าอะวิทยาศาสตร์ไม่ช่วยนะติดป้ายแช่งบุกใสเลยผู้ใดทิ้งขยะลงแม่น้ำขอให้ไม่กี่เดือน
2: เลิกทิ้งตรงนี้แล
3: ้วดีขึ้นแบบตาเห็นอาจารย์บอกเหรอลองดูเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดู
4: ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะบก.ปคบ.เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายลักลอบจำหน่ายบุหรี่เถื่อนและบุหรี่ไฟฟ้ายึดของกลางกว่า 1.5 ล้านบาทสักครู่มาติดตามค่ะ
9: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
10: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
9: หรอใช้ยากไหมล่ะ
10: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
10: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
9: อืมดีจังโอเคเลย
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
12: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
13: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
4: บก.ปคบ.เปิดปฏิบัติการ5จุดพื้นที่ชายแดนใต้ทลายเครือข่ายลักลอบจำหน่ายบุหรี่เถื่อนและบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์ใช้บริษัทขนส่งเอกชนเป็นช่องทางกระจายสินค้าทั่วประเทศยึดของกลางกว่า 1.5 ล้านบาทพร้อมขยายผลล่าตัวผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
5: กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.เปิดปฏิบัติการตรวจค้น5จุดในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนราธิวาสและสงขลาหลังสืบสวนพบเครือข่ายลักลอบจำหน่ายบุหรี่เถื่อนและบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์โดยใช้บริษัทขนส่งเอกชนเป็นช่องทางลำเลียงและกระจายสินค้าไปยังลูกค้าทั่วประเทศผลการปฏิบัติระหว่างวันที่31พฤษภาคมถึง3มิถุนายน2569เจ้าหน้าที่สามารถตรวจค้นและยึดบุหรี่เถื่อนกว่า 376,000 มวลบุหรี่ไฟฟ้าชนิดสูบแล้วทิ้งและอุปกรณ์ส่วนควบรวม510ชิ้นพร้อมรถยนต์กระบะที่ใช้ลำเลียงสินค้า1คันรวมมูลค่าความเสียหายกว่า 1.5 ล้านบาทนอกจากนี้ยังสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้1รายที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมของกลางบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน310ชิ้นขณะที่การตรวจค้นศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทขนส่งเอกชนหลายแห่งพบพัสดุต้องสงสัยจำนวนมากซุกซ่อนบุหรี่เถื่อนและบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมส่งไปจำหน่ายยังหลายจังหวัดทั่วประเทศโดยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้สั่งการผู้ส่งสินค้าและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเตือนประชา